0: ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามภาคเลยผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
5: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
6: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทั้งนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรให้โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
4: ขณะที่นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
0: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนบัตรพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 นตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
2: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5 อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอร์กโดจังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชลาไสในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในอย่างยอดเยี่ยม เอาชนะแชมป์เก่าสุขุมหลังวิทยาลัย2-0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีก่อนได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแข่งรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทากูชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับกาซินวายกับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21 และ13-21หยุดเส้นทางวันที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบแข่งรองชนะเลิศลดนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียซานีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์ จีนาพันธ์กับอนันต์ทีพงศ์สิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะปรัชกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็กกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจับอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
13: 1นาทีกับกปท
0: .1การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้ 2. จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร 3. จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ 4. การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์สี่ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัด นิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคารวาสจะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นวันแรกขอให้ท่านครับช่วยเล่าถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
22: ก็คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดงานอย่างแรกก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำนะครับที่ผมเรียนที่มานิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยนะครับก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับ อย่างท่านในหลวงรัชกาลที่1เนี่ยก็ทรงมีการให้ขุดคูคลองรอบเมืองอันนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันราชธานีในสมัยก่อนนะครับมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยทรงให้ขุดคลองแสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกง
21: ครับผม
22: นะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพ่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปรมประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะ มีการละเลยบ้างนะฮะ
3: ครับผม
22: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ
3: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
22: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับพื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่34ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลององอ่างนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนดานะคร
3: ับ
22: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณหลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินเนี่ยที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับมีผิดพันธุ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยๆนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือโบราณ
3: อ
22: ัน
3: นี้อยู่จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
22: ใช่คลองมหาการนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
3: ครับ
22: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะก
3: ็
22: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายอยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะ
3: สายบุ
22: ญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจาก3น้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75รูปนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จัดพระสงฆ์นะครับ75รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
3: ร
22: ับ นะฮะแล้วก็การตักเนี่ยเราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทมเนี่ยก็สร้างท่าเรือสุขถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรริมน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะครับให้ที่นักประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส่วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะฮะก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
3: ครับ
22: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วย
3: เนี่ยเนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
22: ครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
3: วันอาทิตย์นี้นะครับ
22: 24ถึง30ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนก็จะมีกิจกรรมนะฮะ
3: ครับ
21: ครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเนเน่รอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเนเน่ขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับจอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับผมท่านครับ
22: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ 7:00 น.

0: มีตรงลานคนเมืองนะฮะ
1: ของกทม.
0: แล้วก็ตรงถนนมหาไทย
1: ครับ
0: นะครับมีวัดสเกตด้วยนะครับที่จะเตรียมจะที่จะรถไว้ให้แล้วก็จริงๆคำแนะนำของการเข้ามาร่วมงานก็อย่างที่เรียนมาก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับแล
1: ้
0: วก็ของที่ตักบาตรอาจจะรบกวนเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าถ้าอาหารสดเราตักลงบนเรืออาจจะลำบากนิดนึงนะครับ
1: ดีเลยครับครับ
0: แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คุยประสานงานกับทางกทม.เพราะว่าผู้คนมารวมกันหลายคนแล้วก็ริมน้ำด้วยเนี่ยฮะก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องประชาชนนะช่วยปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับ
1: ครับครับท้ายที่สุดครับผมขอให้ท่านช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็พอมาร่วมงานแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของสายน้ำแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
0: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราโชบายนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ยอยู่คู่กับชาวกรุงเทพกับคนไทยตลอดไปได้นะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังนะฮะร่วมพลังในการเห็นถึงความสำคัญของสายน้ำของกรุงเทพของเราครับ
1: ครับและนี่ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ครับขอขอบคุณท่านอรรถพลฤกษ์พิบูลครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ให้ฟังโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่สำคัญเชิญท่านมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ท่านผู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
5: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ต ตำบลควนโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษา

0: งานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดแล้วก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันชุดชลบอและก็สมาชิกอบต.รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
1: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
0: ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
1: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงานพยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: การลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7รังเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทำให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
3: สถานภาพหญ้าทะเลของจังหวัดต่างในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนนึงก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
2: ทั้งนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
3: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การ เที่ยวพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเที่ยวพาราสีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนเกาะมุกกับเกาะลิบงซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
2: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะกองหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
5: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
4: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจแทคติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
6: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแทคติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
4: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัตสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา20 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกแชปเตอร์หนึ่งของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดสำนักงาน VOI แห่งที่4ที่เมืองเฉิงตูด้วยซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยนะคะเฉิงตูนี่อยู่ในมณฑลเสฉวนเป็นแหล่งนักลงทุนมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปิด BOI ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราจะไปดึงเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งคำว่าเม็ดเงินจะไม่ใช่เพียงแค่เงินมาตั้งโรงงานเฉยๆนะคะมันจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนซึ่งเงื่อนไขหนึ่งสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็คือเขาต้องเอาความรู้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาให้กับคนไทยด้วยนะ
1: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
2: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทแล้วคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตแต่ว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SME ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain มันมีความพร้อมตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำ matching กันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
1: ์
2: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนหลังจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
1: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับการไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาล ไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อให้การไปเยือนหนนี้เกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรก
1: ครับ
2: มันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปง.ของเราก็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันน่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
1: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินออนไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
2: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขา
1: ครับ
2: เราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
1: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
1: ครับ
2: และในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มีฐานะอยู่อะค่ะเราก็เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาทบทวนดูรายชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นความจำเป็นแต่ย้ำว่าคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแล
1: ครับ
2: เมื่อกระบวนการในการคัดกรองมันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าหลักเกณฑ์บางอันเนี่ยมันเข้มเกินไปมันทำให้คนที่เขาเดือดร้อนน่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้เขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนี่ยถ้าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดนี่เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
1: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจเพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
1: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมเนาะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ละค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.
1: ครับ
2: อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
1: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
2: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
1: อ๋อใช่คร
2: ับแล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
2: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
1: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดในทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจำเป็นต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมแก่ฐานะนุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าเอ๊ะศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมแก่ฐานะนุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าปลงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: ใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เมื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้อนุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของคู่สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่บุคคลใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพลติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนในความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนในความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

ัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่2ก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นๆเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทำสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวบังคับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

0: ใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้งPEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
11: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ ลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจปรับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจประสานข้อมูลข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่ทันทีสำหรับมาตรการเชิงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.บูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
12: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายินวิไลนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเยือนต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุภจีคุณเอกพิเศษแล้วก็คุณศิริศักดิ์ภูมิเกศเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านศิริศักดิ์ภูมิเกศเจ้านะครับก็ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยกับประเทศจีนนะครับความร่วมมือรอบด้านทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมเดินหน้าการลงทุนนะครับในเรื่องคุณภาพสนับสนุนด้านเศรษฐกิจเรื่องดิจิทัลสีเขียวแล้วก็ในเรื่องตั้งเป้าที่จะฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับที่เยือนไทยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยการเยือนของท่านสีจิ้นผิงในปลายปี2570เป็นครึ่งปีหน้านี่นะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลก็มีการเยือนจีนเป็นทางการครั้งแรกในของรัฐบาลปัจจุบันนี่นะครับอย่างไรก็ตามการครอบคลุมในความร่วมมือในเชิงทวิภาคีในครั้งนี้เนี่ยการเยือนไทยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้เนี่ยครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยนั่นแฟนอย่างมากนี่นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เยือนประเทศจีนอย่างโดยตลอดนี่นะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของชาวจีนอย่างมากนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยการลงทุนในเรื่องของทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจการลงทุนปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการร่วมประชุมทางด้านการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางด้านแกมเมอร์เนี่ยประเทศจีนเนี่ยเชี่ยวชาญมากแล้วก็รู้สึกว่าจะให้ความร่วมมือกับประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ทั้งสองประเทศเนี่ยก็เรียกว่าเรื่องแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะครับก็อยากจะเตือนคนไทยเนี่ยครับผมก็ได้รับสายแปลกๆอยู่ตลอดเวลาที่คนก็โทรเข้ามามีสายแปลกๆเข้ามาเนี่ยครับทั้งนี้เนี่ยพร้อมทั้งท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้ร่วมวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการปกติธรรมดาที่เวลาไปเยือนประเทศจีนเนี่ยผู้นำต่างประเทศก็จะไปวางพวงมาลาที่จตุรัสเทียนอันเหมินคงจำกันได้ที่มีนักศึกษาที่ประท้วงเนี่ยนะครับก็อยากจะเปลี่ยนแปลงระบอบคอมมิวนิสต์ให้เป็นประชาธิปไตยนะครับก่อนพบกับท่านจาวเหลือจี้ท่านประธานสภาประชาชนชาติจีนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เรียกว่าจะมีการไปวางพวงมาลาแล้วก็เจอท่านประธานสภาชาติจีนอย่างไรก็ตามหนึ่งนะครับที่มหาศาลาประชาชนจีนที่ตุงปักกิ่งแล้วก็มีการประชุมร่วมกันสี่ด้านทั้งด้านการเมืองด้านความมั่นคงด้านสภาวะเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนการต้องเกี่ยววัฒนธรรมการเข้าใจสร้างความใกล้ชิดระหว่างกันทั้งสองประเทศระหว่างไทยกับจีนความร่วมมือระดับภูมิภาคเสริมศูนย์กลางอาเซียนและความร่วมมือของชาวไทยจีนนะครับเสริมสันติภาพในสภาพเมียนมาแล้วก็เชิญประธานสภาเยือนของประเทศจีนเนี่ยนะครับเยือนไทยในครบรอบในรอบ55ปีซึ่งประธานสภาแห่งชาติจีนเนี่ยก็กล่าวว่าการเยือนของนายกประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากและการเข้าร่วมประชุมของ WIC 2026เนี่ยก็เยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งสองฝ่ายก็ขอให้เกิดความร่วมมือในเชิงพี่น้องเนี่ยนะครับในเชิงรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวก็ถือว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยครับก็จะสื่อไม่ก่อให้เกิดในเรื่องของการเยือนประเทศจีนซึ่งเรียกว่าการหาเรือเต็มพนะระหว่างนายกไทยกับประธานกับนายกรัฐมนตรีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยก็ถือเป็นหมุดหมายสำคัญระหว่างการต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนไปในทิศทางใดบ้างเนี่ยนะครับหนึ่งในผลลัพธ์ที่สำคัญการเยือนในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการนักลงทุนจีนซึ่งความเชื่อมั่นนักลงทุนจีนเนี่ยส่งสัญญาณบวกที่ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากนี่นะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากร 1,500 กว่าล้านเกือบจะ 1,600 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตรถไฟฟ้าเนี่ย EV เนี่ยนะครับก็สูงมาอย่างมากมายและคนไทยก็นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ย ต้องโปรดระมัดระวังนะครับก็มีสาเหตุจากในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยต้องเกิดระบุระเบิดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเวลาผมไปซื้อรถที่ผมมักจะใช้รถน้ำมันเบนซิน9195หรือดีเซลก็พลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้องโปรดระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการพัฒนาดีอย่างมากเลยนะครับไฮบวกไฮบริดเนี่ยก็ถือว่าการพัฒนาที่เรียกว่าดีขึ้นอย่างไรก็ตามก็เรียกว่าที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยไฮบริดเนี่ยทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอาจจะวิ่งได้ประมาณ500-600กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศจีนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นประเทศจีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่นะครับก็คอยดูแลทั้งประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการค้าการลงทุนเนี่ยแล้วก็เป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นคอยเรียกว่าคอยอุ้มชูกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะครับในอย่างไรก็ตามมาดูถึงเรื่องของรัฐบาลไทยเนี่ยก็โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับว่าจะอยู่ยาวนานขนาดไหนอาจจะมาหมอดูก็หมอเดาบอกว่าในส่วนของรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมนะครับทั้งนี้เนี่ยครับส่วนรัฐบาลใหม่ไทยแลนด์21กรกฎาคมนี้เนี่ยก็มีการยกระดับนะครับนักศึกษาก็อนาคตกับสภาวะเศรษฐกิจยกกำลัง2ท่านรองโฆษกก็กล่าวว่างานนี้จะยิ่งใหญ่มากเป็นการที่ยากมากที่จะยกระดับทุนมนุษย์เนี่ยนะครับหรือ human capital เนี่ยผลิตกำลัง5กระทรวงหลักเนี่ยเป้าหมายก็ยกระดับทุกสาขาอาชีพพลิกโฉมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเพื่อสังคมยกระดับยุคใหม่จัดวันที่21กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ผ่านไปแล้วเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็นการยกกำลัง2ก็มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานด้วยอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นะครับก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะก็มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วเป็นวงจรวัฏจักรเดิมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูในเรื่องของประเทศสเปนกันบ้างนะครับเจอคลื่นความร้อนเนี่ยแตะที่40องศาอาจจะพุ่งที่42องศาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อุณหภูมิก็เรียกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าอุณหภูมิหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยอาจจะแตะที่45องศาสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องและรุนแรงที่สุดในวงสวัสดนี้โดยบางพื้นที่อาจจะสูงสุดถึง45องศาเซลเซียสนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันส่วนประเทศไทยเรามีอุณหภูมิก็แตะอยู่ที่ประมาณสัก40-44องศาเซลเซียสนะครับแต่คนไทยเนี่ยก็บ่ยั่นนะครับไม่ได้เกรงกลัวอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็วันอังคารนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระชนมายุของพระองค์ท่านก็74พรรษาพอดีนี่นะครับไปดูในเรื่องของกัมพูชาของประเทศไทยก็เข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำการปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกนะครับรับกังวลในเรื่องของในกรณีที่เขมรต้องโคมข่าวที่รถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางขอบเขตความปรารถนาดีจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้นะครับก็ต้องระวังกันว่าทั้งสองประเทศต้องคุยตรงกันเพราะบอกว่าจีนสีเทาเป็นจีนส่วนน้อยแต่กระทบความรู้สึกคนไทยขอให้จีนให้ความสำคัญเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยท่านเสศักดิ์คงเกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าที่ในกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันเนี่ยทางการพูดระหว่างไทยกัมพูชายังไม่มีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบปะหารือผู้นำทั้งสองที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่กัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับทั้งนี้ควรมีการเจรจาทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับซึ่งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้การอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสนะครับซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเรา ที่พูดคุยที่เซบูการพูดคุยเรื่องชายแดนเนี่ยเขตแดนทางบกก็ลำบากดังนั้นต้องดูกันต่อไปหรือเมื่อเราคุยผู้ใดระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับส่วนจีนถ้ายังจำเป็นเมื่อไหร่ก็ขอบคุณเนี่ยนะครับก็ขณะนี้ก็ปิดโอกาสในการที่จะเปิดเขตแดนทางบกทางชายแดนก็เป็นเรื่องที่ลำบากอย่างมากเลยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันไปดูในเรื่องของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกตรแต่งตั้งกบตรคนใหม่คนที่16วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ22กรกฎาคมก็ปรากฏว่าจับตานะครับก็บิ๊กสำราญเนี่ยนะครับสำราญนวลมารองผบ.ตร.เนี่ยอาวุโสอันดับที่3เนี่ยได้เป็นผบ.ตร.คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับก็ท่านได้เป็นผบ.ตร.คนใหม่ก็ถือว่าเอาละครับแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับคนตำรวจเอกสำราญนวลมาส่วนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะโตเพียง1.8 ถึง 2.1% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับคงโตไม่มากนักส่วนสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะโตเพียง 4.5 หรือ 4.6% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับเงินเฟ้ออัตราเฉลี่ยเงินเฟ้อทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5% ก็อาจจะโตไม่มากเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มากทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับก็คิดว่าเรื่องราคาพลังงานเนี่ยนะครับก็ถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายถึงเรื่องของการใช้ราคาพลังงานเนี่ยนะครับแต่คนไทยโอ้โหรถราก็ติดกันมากมายทีเดียวผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยสนอกสนใจมากเท่าไหร่นะครับรถราก็ติดกันตลอดไม่สนใจราคาน้ำมันจะมากมายขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็คิดว่าเอาละครับมันก็คงจะต้องดูแลกันในเรื่องของราคาพลังงานและทั้งยูเครนทั้งปากีสถานสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานี่จะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนเราต้องติดตามกันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ชยายิ้มเป็นไรวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา 30 นาทีทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกับรายการสไตล์ดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันต่อเลยแล้วท่านผู้ฟังครับท่านเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเลือดออกในสมองไหมครับภาวะฉับพลันอันตรายครับสาเหตุใหญ่จากหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยซึ่งไอ้เจ้าเลือดออกในสมองเนี่ยครับก็เป็นภาวะที่เกิดจากการแตกหรือว่ารั่วของหลอดเลือดในสมองครับทำให้เลือดออกแล้วก็กระจายไปในเนื้อสมองส่งผลทำให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนจนเกิดการเสียหายของเซลล์สมองครับซึ่งทำให้ผู้ป่วยพิการถาวรหรือแม้แต่เสียชีวิตได้เลยครับเพราะว่าเลือดที่ออกจะไปกดทับกับเนื้อเยื่อสมองครับและทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทครับโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดเลือดออกการบวมหรือว่าการกดเบียดจากเจ้าก้อนเลือดนั่นเองฮะบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับว่าข้างในเป็นยังไงใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังเนี่ยเมื่อมีภาวะเลือดออกในสมองหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงอันนี้หลายท่านก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับเราเบรกกันไว้ก่อนครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามีภาวะเลือดออกในสมองหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันดูยังไงครับมันเป็นยังไงอาการที่ชัดเจนของเจ้าโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับซึ่งทำให้ภาวะเลือดออกในสมองเนี่ยก็จะมี1ครับปวดศีรษะรุนแรงแบบฉับพลันนะ2รู้สึกอ่อนแรงชาที่แขนหรือว่าขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ3มีปัญหาในการพูดนะไม่เข้าใจคำพูดตอบคำถามง่ายๆไม่ได้ฮะมันมึนงงไปหมดเลย 4. เกิดปัญหาของการมองเห็นครับ 5. เดินเซ 6. เวียนศีรษะครับ 7. สูญเสียการทรงตัว 8. ครับอาจเกิดภาวะความรู้สึกตัวค่อยๆลดลงหรือว่าหมดสตินั่นเองฮะนี่ก็เป็นอาการครับเพื่อรีเช็คแบบคร่าวๆครับว่าเฮ้ยนี่มันใช่ภาวะเลือดออกในสมองหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกหรือเปล่านั่นเองครับท่านผู้ฟังและอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยครับก็คือความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่ครับหรือว่าได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำครับโรคอ้วนครับโรคเบาหวานหรือว่าการมีไขมันในเลือดสูงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำครับมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและสุดท้ายการกินยาหรือได้รับยาบางชนิดที่อาจทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นสาเหตุนั่นเองครับที่ทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีรักษาภาวะเลือดออกในสมองในช่วงหน้ากับรายการสวัสดีครับ

าแล้วครับท่านผู้ฟังครับวิธีในการรักษาภาวะเลือดออกในสมองครับสำหรับการรักษาของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสาเหตุตำแหน่งและขนาดของความเสียหายของหลอดเลือดนั่นเองครับรวมถึงปริมาณเลือดที่ออกและอาการของผู้ป่วยซึ่งวิธีการรักษาอาจรวมถึงการให้ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตด้วยการให้ยาหรือว่าสารประกอบจากเลือดเพื่อต้านฤทธิ์ของยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดครับที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาเลือดออกหรือว่าลดความดันสมองครับและก็การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษาครับการดูแลด้วยทีมแพทย์สหสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสบการณ์จึงมีความสำคัญมากครับในการรักษาผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองนั่นเองครับแล้วเรารู้และวิธีในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วถ้าจะป้องกันล่ะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเลือดออกในสมองครับซึ่งการป้องกันเนี่ยครับก็สามารถทำได้โดย 1. ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติครับ 2. หลีกเลี่ยงเลยครับการสูบบุหรี่แล้วก็การที่เราไปนั่งดมรับควันบุหรี่มือ2นั่นเองครับ 3. รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดีอย่างสมดุลและออกกำลังกายเป็นประจำครับเพื่อให้หลอดเลือดแข็งแรงป้องกันการสะสมไขมันในหลอดเลือดนั่นเอง 4. จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ครับ 5. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนั่นเองครับนี่ก็เป็นเหล่าวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหลอดเลือดในสมองหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเลือดออกในสมองเนี่ยก็เป็นอะไรที่อันตรายนะครับเพราะมันฉับพลันจริงๆนะเพราะว่ามันเราไม่มีทางรู้ได้นะครับบางทีการสังเกตอาการนี่อาจจะดูไม่ออกหรือว่าพอเป็นทีแล้วมันเรียกได้ว่าวินาทีชีวิตเลยดีกว่าแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับก็ไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าทางแพทย์ก็จะพร้อมดูแลท่านอยู่แล้วนะครับทั้งจะช่วยในการรักษาแล้วก็ป้องกันเลือดออกในสมองด้วยนะครับเพราะว่าทางแพทย์เขาก็เชี่ยวชาญมากนั่นเองครับถ้าท่านเองหรือว่าคนในครอบครัวนะครับว่ามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยหรือว่าพบอาการที่รู้สึกว่าเป็นกังวลเมื่อไหร่ก็ติดต่อนัดหมายเลยครับปรึกษาแพทย์นะเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อหาความเสี่ยงแล้วก็รอยโรคที่ซ่อนอยู่อย่างละเอียดเลยก็จะเป็นทั้งการป้องกันแล้วก็รีบไปรักษาก่อนที่มันจะลุกลามรุนแรงจนเกิดภาวะที่เป็นอันตรายต่อบุคคลในครอบครัวรวมถึงตัวท่านเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบุกเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี
7: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ป ปภจึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยแต่เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาศและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ดิฉันทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่พาคุณผู้ฟังออกเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศกันเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวไทยเพราะใกล้ถึงวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและในขณะเดียวกันนะคะช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมและวันเข้าพรรษาในวันที่30กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันค่ะจึงเหมาะสำหรับการวางแผนท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทำบุญและร่วมกิจกรรมทางศาสนาไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะรายการอาสาพาเที่ยวจึงขอพาคุณผู้ฟังไปยังหัวใจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะกับงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะและพื้นที่เกี่ยวเนื่องรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะซึ่งงานนี้ได้รวบรวมกิจกรรมสำคัญกว่า12กิจกรรมทั้งด้านศาสนาการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับวิถีชีวิตของประชาชนริมสายน้ำค่ะและหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจากวัดริมคลองทั้ง40วัดในพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบนะคะมารับบิณฑบาตจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานและพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งถือเป็นการเตรียมจิตใจให้สงบพร้อมก้าวเข้าสู่ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาวันหยุดอย่างมีคุณค่านะคะและช่วงนี้ค่ะนำคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าต้อมจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจอีกมุมหนึ่งของงานค่ะที่เต็มไปด้วยกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์รอติดตามกันต่อได้นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวจากช่วงแรกที่เราได้พูดถึงกิจกรรมทางศาสนาในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์แล้วนะคะอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญของงานก็คือการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคมค่ะควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่รอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะโดยภายในงานมีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะเลือดทุกหยดสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติโดยชุมชนริมคลองร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมกว่า 7,575 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะและยังมีอีกกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะทั้งการช่วยเหลือชุมชนริมคลองผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่คลองหลอดสะท้อนถึงการพัฒนาสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะสำหรับสายท่องเที่ยวนะคะและผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศเมืองเก่าก็ไม่ควรพลาดกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองค่ะที่เปิดพื้นที่บริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินชมวิถีชุมชนเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นชิมอาหารพื้นบ้านและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครในมิติที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการประกวดภาพวาดฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตค่ะกว่า75ผลงานที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนริมคลองประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของย่านเก่าแก่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างสีสันแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังวางแผนใช้วันหยุดช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาการเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะสามารถทำบุญเที่ยวชมเมืองเก่าและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ในทริปเดียวกันค่ะและช่วงหน้านะคะต้อมจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับกิจกรรมไฮไลท์ส่งท้ายของงานค่ะทั้งการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการกันสักครู่นะคะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวประจำวันนี้ค่ะตลอด2ช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เห็นภาพของการรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งการทำบุญการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตค่ะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาประเทศผ่านเรื่องราวจำนวน10เรื่อง12ตอนด้วยกันค่ะให้ประชาชนได้รับชมตลอดระยะเวลาการจัดงานนะคะซึ่งผู้

ก็ร่วมงานยังจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและศิลปินรับเชิญค่ะก็จะสร้างบรรยากาศแห่งความปลับปลื้มและความสามัคคีของคนไทยนะคะและเมื่อเข้าสู่ช่วงค่ำค่ะไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้เป็นวันที่คนไทยทุกคนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันที่29และ30กรกฎาคมนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาทำบุญรักษาศีลและพัฒนาจิตใจค่ะดังนั้นช่วงวันหยุดกลางสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงจึงเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำบุญตามวัดต่างๆท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยไปพร้อมกันค่ะและไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเยือนเกาะรัตนโกสินทร์ชมวิถีชีวิตริมคลองไหว้พระทำบุญหรือร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกกิจกรรมล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วค่ะเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด PM21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนิน งานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังเสนอให้บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเด็กส่วนบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินมาตรการด้านเทคนิคในการระบุตัวผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยนายฟานตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามระบุว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฉลิมชนพระภูวนัยมหัยสวรรค์เฉลิมขวัญ น้อมบังคมบรมทรงศรีเฉลิมราชราชพักจอมจักรีเฉลิมดิถีสุภวานการมงคลขอเทวาอารักษ์หลักเขตชาติอวยพรพิราชประสาสิทธิ์สรรพผลเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ภูวดลทรงพระชนมายุยิ่งยืนเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

ติยบารมีบริพัตรเอกษัตริย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เรื่องปราดอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานีพระภูมิจักรีศรีสวัสดิ์พระไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปิติเกษมสุเปรมปรีพระบารมีมิ่งขวัญนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประยุทธ์รัตนวันประมงจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

องไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบนิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวารดิถีขอพระนฤบดีสุขสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสัญญาเต่าหิมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรุ่นพี่อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควร

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
0: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับพบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราก็ได้อยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังเสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรหรือว่าจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับเข้าถึงง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถกดติดตามเพจสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชัน Facebook ครับและพิมพ์ค้นหาคำว่าสวทจุดชุมพรครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่พร้อมจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปตลอดส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะครับก็สามารถเปิดรับฟังได้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz สวทชุมพรจะอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.โดยในแต่ละสัปดาห์ครับเราจะนำข่าวสารเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญครับมาฝากกันในเรื่องเป็นคลิปเสียงครับ Drive Talk คุยเข้าทางตอนเรื่องเล่าจากหน่วยกู้ภัยครับตำรวจเข้ม10ข้อหาหลักจับจริงปรับจริงย้ำสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุท้องถนนตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีเรื่องสำคัญที่เจ้าของรถไม่ควรมองข้ามครับทางเอกทางโทเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ขับขี่ควรรู้ลดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกครับรถยนต์กับฟ้าผ่ารู้หลักการที่ถูกต้องเพิ่มโอกาสรอดเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองครับนี่นะครับคือประเด็นข่าวสารที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 12:00 น.เลยนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

0: กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงครับ Drive Talk คุยเข้าทางตอนเรื่องเล่าจากหน่วยกู้ภัยครับเชิญรับฟังครับ
2: EP นี้จะชวนทุกคนไปคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อคุณขับขี่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่ผู้ประสบเหตุครับผู้ที่แก้ไขเหตุใช่ไหมครับพี
3: ่ครับสวัสดีครับ
2: พี่ยอดเป็นกู้ภัยมากี่ปีแล้วครับ
3: วันแรกจนถึงวันนี้37ปีครับตั้งแต่2532ครับ
2: จากทั้งหมดเคสทั้งหมดในชีวิตที่พี่ยอดเคยเจอมา 100% นะพี
3: ่ครับ
2: อุบัติเหตุบนถนนเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่พี่ต้องไป
3: เมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าแทบจะ 80% จากเหตุการณ์ประจำวันที่รับแจ้งเหตุแต่ทุกวันณปัจจุบันนี้มีการช่วยกันรณรงค์ขนส่งช่วยทำเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของการควบคุมในมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยอุบัติเหตุมันลดลงผมว่าเหลือจาก80-90เมื่อก่อนมันจะเหลือประมาณ 70%
2: ลงมาดิเดียว
3: ครับ 70% ผมว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะครับจากเหตุการณ์ที่เราวิ่งทั้งวันคืองานของโลกการยูเนี่ยมันจะมีทั้งทุกอย่างกับชีวิต
2: อ่ะพี่พอจะกรุ๊ปได้ไหมครับว่ามีงานอะไรบ้าง
3: มี
2: จับงูอ่ะ
3: ทุกอย่างเลยครับจับงูเปิดรถลืมกุญแจทำโทรศัพท์ตกน้ำเราก็ไปดำงมให้ช่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ
2: ครับ
3: คือไปช่วยงมของมีตีกันแทงกันมีอะไรแต่ประจำวันจากเรื่องราวที่หมดทั้งหมดเนี่ยผมว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เรารับแจ้งคือ 70% จากงานทั้งหมดของเรา 100% ครับ
2: เคสหนักๆที่พี่ยังจำได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนถนน
3: เมื่อก่อนในอดีตนะถนนสุขุมวิทสายเก่าจะเป็นเส้นทางของผมเส้นนั้นจะเป็นถนน2เลนสวนกันและเป็นเส้นทางที่รถบรรทุก
2: วิ่งเยอะ
3: วิ่งเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็จะปกติกฎจราจรก็คือให้วิ่งตามหลังกันในเลนเดียวกันก็คือวิ่งให้ตามหลังกันแต่มอเตอร์ไซค์ต
2: ้
3: องแซงคู่ตรงกลางมั่งตรงกลางก็คือระหว่างรถบรรทุก2คันหรือแซงซ้ายจังหวะที่รถบรรทุกเขาวิ่งห่างออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับและแต่ละวันก็คือแซงไม่พ้นเกี่ยวล้มรถทับหัวแบนเปอร์เซ็นต์การให้ผมน้อยมากเลยเมื่อก่อนนะจนขนส่งมารณรงค์มีหน่วยงานของภาครัฐตำรวจมาจับอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงใส่
2: กันเยอะขึ้น
3: ใช่ครับแล้วก็ยังมันจะเกิดกับกายที่บางคนไม่เป็นไรหรอกเนี่ยไปแค่ตรงน
2: ี้เอง
3: แค่นี้เองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้นั่นแหละครับคืออุบัติเหตุที่คุณเพิ่มปริมาณการ
2: เพราะเป็นไปได้ว่ามอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่ตรงนั้นก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เขาอยู่ในชุมชนนะ
3: ใช่ครับ
2: เขาอาจจะค
3: ิ
2: ดว่า
3: ชุมชนสวนอ้อย
2: ไปร้าน
3: เด
2: ี๋
3: ยวไปหาเพื่อนตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะทางใกล้ๆเนี่ยเขาส่วนใหญ่แม้กระทั่งทุกวันนี้ระยะทางใกล้ๆก็มีคนใส
2: ่
3: ถ้าคิดว่าเส้นทางไปนี้ไม่เจอตำรวจหรอกเขาก็ไม่ใส่นะครับ
2: แล้วถ้าเป็นเคสใหม่ๆล่ะครับพี่เพราะเส้นนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย
3: ทุกวันนะมีผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งคือเป็นเคสที่อันนี้สะเทือนใจผมที่สุดเลยก็เป็นตอนนั้นวันนั้นผมวิ่งรับผิดชอบในเขตนครบาลใต้ก็ช่วงบ่ายๆผมได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์พลิกคว่ำเราก็ไปกันที่เกิดเหตุไปถึงก็คือเป็นรถเก๋งป้ายแดงนะครับรถเก๋งป้ายแดงเสียหลักตกข้างทางรอชี้ฟ้าเลยแล้วก็มีทั้งคนเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในรถคนเจ็บที่เราช่วยออกมาเนี่ยก็คือเป็นคุณป้าที่ไม่เป็นอะไรมากคุณป้าเป็นเจ้าของรถคือเป็นป้าของเด็กที่เสียชีวิตแล้วก็มีลูกสาวของเจ้าของรถเองแล้วก็มีหลานตัวเล็กซึ่งขวบเศษๆอยู่ในชุดกระโปรงสีชมพูอ่อนๆ นะแต่รถมันพลิกไปจนหลังคาหรือตัวถังรถเนี่ยมันไปทับศีรษะน้องคือเหตุการณ์ก็คือคุณป้าเพิ่งออกรถเก๋งป้ายแดงมากำลังจะพาหลานๆไปเที่ยวทะเลไปบางแสนนะครับแล้วก็ด้วยความไม่ชำนาญหรือรถยังใหม่อยู่ยังไม่ชินแล้วก็ขับเร็วแล้วก็เสียหลักพอเราใช้ความเร็วมาเนี่ยพอมีสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะควบคุมรถไม่ได
2: ้อีกอย่างนึงน่าจะเป็นเรื่องบักเก็ตซีทสำหรับเด็กๆด้วยไหมครับที่ถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อน
3: สำหร
2: ับ
3: เด็กๆใช่ครับ
2: ไม่มี
3: ในอันนี้ก็คือเรื่องของที่ทุกอย่างพยายามจะรณรงค์พยายามจะมีกฎระเบียบให้มากขึ้นนั่นมันคือเป็นความปลอดภัยถ้าใครปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับเป็นการป้องกันหรือลดความสูญเสียได้ด้วยตัวเขาเองนะครับ
2: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีบุตรหลาน ายุยังไม่เกิน6ปีนะครับถ้าเขาต้องขึ้นรถไปกับท่านอันนี้เป็นกฎหมายนะครับว่าต้องมีคาร์ซีทหรือไอ้ที่นั่งสำหรับเด็กให้เขานะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อความไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต้องมีนะครับ
3: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันสามารถช่วยได้ก็คือในเมื่อเราเพราะอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นมากน้อยมันอยู่ที่หลายปัจจัยมากนะถ้าเราเปิดโอกาสหรือเราสร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับรถด้วยความเร็วสูงการไม่ใส่นิรภัยไม่คาดเข็มขัดคือดวงเราไม่รู้ว่าเราจะดีในจากเหตุการณ์หลายๆอย่าง
2: ใช่ครับ
1: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเรื่อง Drive Talk คุยเข้าทางตอนเรื่องเล่าจากหน่วยกู้ภัยครับต่อมาครับตำรวจเข้ม10ข้อหาหลักจับจริงปรับจริงย้ำสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรการ10ข้อหาหลักจับจริงปรับจริงครับเพื่อยกระดับวินัยการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนครับโดยการรณรงค์ดังกล่าวเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับความผิดที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงครับทั้ง10ข้อหาหลักที่เจ้าหน้าที่จะกวดขันเป็นพิเศษนะครับได้แก่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทขับรถย้อนสอนปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทไม่มีใบอนุญาตขับรถปรับไม่เกิน 1,000 บาทเมาแล้วขับมีโทษทั้งจำคุกปรับและพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรงอื่นตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งอาจถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถร่วมด้วยนะครับความผิดเล็กน้อยแต่ผลกระทบไม่เล็กแม้หลายคนอาจมองว่าการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยหรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่สถิติอุบัติเหตุจำนวนมากครับพบว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ขับขี่สูญเสียการควบคุมรถและเพิ่มความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับการละสายตาจากถนนเพียง 3-5 วินาทีเพื่ออ่านข้อความหรือรับสายโทรศัพท์อาจทำให้รถเคลื่อนที่ไปไกลหลายสิบเมตรครับโดยที่ผู้ขับขี่นี่ไม่ทันสังเกตสิ่งกีดขวางหรือว่าผู้ใช้ถนนคนอื่นส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหน้าโรงเรียนและทางแยกที่มีการจราจรหนาแน่นครับระบบตัดคะแนนใบขับขี่ช่วยพฤติกรรมผู้ขับขี่นอกจากค่าปรับแล้วครับผู้กระทำผิดบางฐานยังถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถด้วยซึ่งเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ในระยะยาวครับผู้ถือใบอนุญาตขับรถทุกคนจะมีคะแนนเริ่มต้นที่12คะแนนหากกระทำความผิดตามกฎหมายกำหนดคะแนนจะถูกหักตามประเภทของความผิดเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดหรือฝ่าไฟแดงหากคะแนนถูกหักจนหมดอาจจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถและต้องเข้ารับการอบรมก่อนขอคืนสิทธิ์อีกครั้งครับไม่ใช่เพื่อจับปรับแต่เพื่อป้องกันความสูญเสียหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนครับย้ำว่าการกวดขันกฎหมายจราจรไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากค่าปรับนะครับแต่เป็นการสร้างวินัยให้ผู้ใช้

ถนนอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศครับพฤติกรรมเสี่ยงเช่นขับรถเร็วเมาแล้วขับฝ่าไฟแดงและไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยครับยังคงเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุร้ายแรงการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนครับประชาชนควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนออกเดินทางทุกครั้งผู้ขับขี่ควรตรวจสอบความพร้อมของตนเองและรถยนต์รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดครับได้แก่พกใบอนุญาตขับรถและเอกสารประจำรถให้ครบถ้วนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเคารพสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการขับรถครับร่วมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับแต่เกิดจากความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนการเคารพกฎจราจรการมีน้ำใจการขับขี่อย่างมีสติจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรจึงไม่ใช่เพียงการหลีกเลี่ยงค่าปรับแต่เป็นการปกป้องชีวิตของตนเองครอบครัวและผู้ร่วมใช้ถนนทุกคนครับเพราะทุกการขับขี่ที่มีวินัยคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยที่ยั่งยืนครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เราได้นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับทั้งในเรื่องของ Drive Talk คุยเข้าทางตอนเรื่องเล่าจากหน่วยกู้ภัยตำรวจและก็ตำรวจเข้ม10ข้อหาหลักจับจริงปรับจริงย้ำสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับและนี่ครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ครับช่วงนี้กลับไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่า

กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้เราได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในเรื่องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีเรื่องสำคัญที่เจ้าของรถไม่ควรมองข้ามครับการต่อภาษีรถประจำปีเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนตามกฎหมายนะครับแต่สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อภาษีได้โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้รถทุกคันที่ใช้งานบนท้องถนนมีสภาพพร้อมใช้งานครับลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถและช่วยควบคุมปัญหามลพิษจากยานพาหนะครับกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุครบ7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ5ปีต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตร.อ.ที่เรารู้จักกันนะครับหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตก่อนนำเอกสารไปต่อภาษีประจำปีโดยสามารถตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน3เดือนนะครับก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีตรวจอะไรบ้างในการตรวจสภาพรถการตรวจสภาพรถไม่ได้เป็นเพียงการตรวจภายนอกนะครับแต่เป็นการตรวจระบบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่ได้แก่ระบบเบรกต้องสามารถหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบบังคับเลี้ยวต้องไม่มีอาการหลวมผิดปกติระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต้องใช้งานได้ครบทุกดวงยางรถยนต์ต้องมีสภาพสมบูรณ์ดอกยางไม่สึกจนเกินมาตรฐานแตรกระจกมองหลังที่ปัดน้ำฝนและอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆการตรวจวัดค่าควันดำหรือไอเสียเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศครับสำหรับรถจักรยานยนต์จะมีการตรวจอุปกรณ์พื้นฐานเช่นระบบเบรกไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวกระจกมองหลังแตรและตรวจค่ามลพิษจากท่อไอเสียเช่นเดียวกันครับหากตรวจไม่ผ่านจะต้องทำยังไงหากผลการตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องนะครับเจ้าของรถจะได้รับแจ้งรายการที่ต้องแก้ไขเช่นระบบเบรกไม่ได้มาตรฐานไฟหน้าไม่ติดหรือค่าควันดำเกินเกณฑ์กำหนดนะครับโดยสามารถนำรถไปซ่อมแซมและกลับมาตรวจใหม่ได้เมื่อรถผ่านการตรวจแล้วจึงจะได้รับใบรับรองเพื่อนำไปประกอบการต่อภาษีประจำปีครับการตรวจสภาพรถจึงไม่ใช่อุปสรรคของผู้ใช้รถแต่เป็นกลไกที่ช่วยให้มั่นใจครับว่ารถที่วิ่งบนท้องถนนมีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆครับหากไม่ต่อภาษีมีผลยังไงกฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถต้องชำระภาษีประจำทุกปีนะครับหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดจะต้องชำระเพิ่มในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระและหากปล่อยให้ค้างภาษีติดต่อกันครบ3ปีการจดทะเบียนรถจะถูกระงับครับทำให้ไม่สามารถทำให้ไม่สามารถนำรถมาใช้งานได้ตามกฎหมายจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดครับนอกจากนี้หากนำรถที่ไม่ได้ต่อภาษีหรือไม่มีพรบ.ออกมาใช้งานยังอาจมีความผิดตามกฎหมายจราจรและเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่อาจต้องเผชิญปัญหาในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองจากประกันภัยครับเตรียมรถให้พร้อมก่อนเข้าตรวจผู้เชี่ยวชาญครับแนะนำว่าก่อนนำรถเข้าตรวจสภาพเนี่ยเจ้าของรถควรตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนนะครับได้แก่ตรวจไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกและไฟเลี้ยวตรวจแรงดันลมยางและก็สภาพดอกยางครับทดสอบการทำงานของแตรและที่ปัดน้ำฝนตรวจระดับน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อเย็นและน้ำมันเบรกหากพบควันดำผิดปกติหรือเครื่องยนต์ทำงานไม่เรียบควรนำรถเข้าศูนย์บริการก่อนการดูแลรักษารถเป็นประจำจะช่วยลดโอกาสตรวจไม่ผ่านครับและช่วยยืดอายุการใช้งานของรถในระยะยาวได้อีกด้วยความปลอดภัยเริ่มต้นจากรถที่ได้มาตรฐานครับแม้อุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนมากจะเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่แต่สภาพรถก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ไม่ควรมองข้ามเลยรถที่มีระบบเบรกไม่สมบูรณ์ยางเสื่อมสภาพหรือว่าไฟส่องสว่างใช้งานไม่ได้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเมื่อต้องขับขี่ในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตกครับการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีจึงเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถทุกคันบนท้องถนนครับพร้อมทั้งช่วยลดปัญหามลพิษจากรถที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้รถและสิ่งแวดล้อมครับกรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือเจ้าของรถทุกคนตรวจสอบวันครบรอบขออภัยครับตรวจสอบวันครบกำหนดเสียภาษีและนำรถเข้าตรวจสภาพเมื่อถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การต่อภาษีเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อร่วมกันสร้างการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนบนท้องถนนครับ
และต่อมาครับทางเอกทางโทรเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ขับขี่ควรรู้ลดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกอุบัติเหตุบริเวณร่วมทางแยกครับยังคงเป็นหนึ่งในเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนสาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะครับเกิดจากผู้ขับขี่ไม่เข้าใจหลักการให้สิทธิ์การใช้ทางหรือเข้าใจผิดว่าใครถึงก่อนต้องไปก่อนทั้งที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนแล้วนะครับทางเอกและทางโทรกรมการขนส่งทางบกครับรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทำความเข้าใจหลักเกี่ยวกับทางเอกทางโทรเพื่อช่วยลดความสับสนเมื่อขับผ่านทางแยกและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุอาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทางเอกทางโทรสังเกตยังไงหลายคนเข้าใจว่าถนนที่กว้างกว่าจะเป็นทางเอกเสมอนะครับแต่ในความเป็นจริงครับการพิจารณาทางเอกและทางโทรจะต้องดูจากลักษณะของทางและเครื่องหมายจราจรครับประกอบด้วยโดยทั่วไปครับทางเอกคือถนนสายหลักที่รถสามารถวิ่งต่อเนื่องได้และมักไม่มีป้ายหยุดหรือให้ทางติดตั้งก่อนถึงแยกส่วนทางโทรครับคือถนนสายรองหรือถนนที่เชื่อมเข้าสู่ทางหลักซึ่งมักมีป้ายหยุดหรือว่าป้ายให้ทางก่อนกำหนดให้ผู้ขับขี่ชะลอและรอให้รถบนทางเอกผ่านไปก่อนครับถึงก่อนแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องไปก่อนเสมอนะครับความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยคือผู้ขับขี่ทางรองรีบเร่งออกจากซอยเพราะคิดว่ามาถึงก่อนหรือเห็นรถบนทางหลักอยู่ไกลแต่หากกะระยะผิดรถทั้งสองคันอาจจะชนกันอย่างรุนแรงได้เลยนะครับหลักการที่ถูกต้องเลยก็คือผู้ขับขี่ที่ออกจากทางโทรจะต้องชะลอรถหยุดสังเกตจราจรทั้งซ้ายและขวาและให้รถบนทางเอกผ่านไปก่อนแม้จะต้องเสียเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากเลยนะครับหากไม่มีป้ายและไม่มีสัญญาณไฟจะต้องทำอย่างไรในบางพื้นที่ครับเช่นซอยภายในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนอาจไม่มีป้ายจราจรหรือว่าสัญญาณไฟติดตั้งไว้ผู้ขับขี่ทุกฝ่ายครับจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษลดความเร็วเมื่อเข้าใกล้ทางแยกมองซ้ายและขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถหรือว่าคนเดินเท้ากำลังผ่านครับและพร้อมหยุดรถได้ทันทีหากว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดครับหากรถมาถึงแยกพร้อมกันและไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายเอกผู้ขับขี่ควรใช้ความสุภาพในการให้ทางแก่กันครับแทนการเร่งเครื่องแข่งขันเพื่อผ่านทางแยกไปก่อนเพราะอุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาทีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ื่อความปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้ครับ 1. ลดความเร็วทุกครั้งเมื่อเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก 2. สังเกตป้ายหยุดและป้ายให้ทางก่อนตัดสินใจเคลื่อนรถครับ 3. ครับมองซ้ายขวาซ้ายอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถหรือว่าคนเดินเท้า 4. เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมทาง 5. ไม่เร่งเครื่องแข่งหรือว่าฝืนตัดหน้ารถที่กำลังมาครับ 6. หากมองเห็นไม่ชัดจากสิ่งกีดขวางให้ค่อยๆเคลื่อนรถออกไปอย่างระมัดระวังวินัยการให้ทางคือหัวใจของความปลอดภัยการขับรถผ่านทางแยกไม่ใช่เรื่องของการแย่งสิทธิ์แต่เป็นเรื่องของการเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้ถนนการชะลอรถเพียงเล็กน้อยให้ทางตามหลักทางเอกทางโทอาจช่วยป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับกรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ขับขี่ด้วยความประมาทและใช้หลักชะลอมองให้ทางทุกครั้งเมื่อผ่านทางร่วมทางแยกครับเพื่อให้การเดินทางของทุกคนเป็นไปอย่างปลอดภัยและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนใช้รถที่มีวินัยและเอื้อเฟื้อต่อกันมากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เราได้นำมาฝากกันในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีเรื่องสำคัญที่เจ้าของรถไม่ควรมองข้ามและต่อมาครับทางเอกทางโทรเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ขับขี่ควรรู้ลดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกนี่นะครับคือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อครับ

0: เอ็งจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงนี้เราได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องรถยนต์กับฟ้าผ่ารู้หลักการที่ถูกต้องเพิ่มโอกาสรอดเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองครับในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยมักเผชิญกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเดินทางบนท้องถนนหลายคนอาจจะสงสัยว่าหากกำลังขับรถอยู่แล้วเกิดฟ้าผ่าขึ้นมารถยนต์จะปลอดภัยหรือไม่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรกรมการขนส่งทางบกครับเผยแพร่ความรู้ว่ารถยนต์นับเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าการอยู่กลางแจ้งหากเกิดฟ้าผ่าขณะขับรถเนื่องจากรถยนต์ที่มีโครงสร้างตัวถังโลหะสามารถช่วยนำกระแสไฟฟ้าไหลผ่านผิวด้านนอกของรถลงสู่พื้นดินได้ครับโดยหลักการนี้เรียกว่ากรงฟาราเดย์หรือว่าฟาราเดย์เคจครับซึ่งช่วยลดโอกาสที่กระแสไฟฟ้าจะผ่านเข้าสู่ห้องโดยสารและเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารภายในรถหากปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องครับมาทำความรู้จักกับกรงฟาราเดย์ครับว่าทำงานอย่างไรหลายคนเข้าใจผิดครับว่าสาเหตุที่รถยนต์ปลอดภัยจากฟ้าผ่าเป็นเพราะยางรถยนต์เป็นชนวนไฟฟ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วครับความปลอดภัยเกิดจากโครงสร้างโลหะของตัวรถต่างหากเมื่อฟ้าผ่าลงมายังรถยนต์กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านโครงสร้างโลหะด้านนอกของตัวรถแล้วลงสู่พื้นดินโดยไม่ไหลผ่านห้องโดยสารทำให้ผู้ที่อยู่ภายในรถมีโอกาสได้รับอันตรายน้อยกว่าการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งครับอย่างไรก็ตามครับหลักการนี้จะมีประสิทธิภาพกับรถยนต์ที่มีหลังคาและโครงสร้างตัวถังปิดล้อมไม่ใช่รถเปิดประทุนหรือว่ารถที่มีโครงสร้างเปิดโล่งนะครับหากขับรถแล้วเกิดพายุควรจะปฏิบัติอย่างไรหากขณะขับรถอยู่เกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่ควรตื่นตระหนกครับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วเปิดไฟหน้าเพื่อเพิ่มการมองเห็นและหากทัศนวิสัยไม่ดีควรหาจุดจอดรถที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการจอดใต้ต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือว่าบริเวณที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมครับเมื่ออยู่ภายในรถควรปิดกระจกทุกบานไม่ยื่นมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถนะครับและหลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนโลหะภายในรถโดยไม่จำเป็นเช่นกรอบประตูหรือว่าโครงโลหะที่เชื่อมต่อกับตัวถังรถโดยตรงจนกว่าพายุจะสงบครับรถประเภทใดที่จะต้องเป็นระวังเป็นพิเศษแม้ว่ารถยนต์ทั่วไปครับจะช่วยลดความเสี่ยงจากฟ้าผ่าได้แต่รถเปิดประทุนรถที่ถอดหลังคาหรือว่ารถที่โครงสร้างเปิดโล่งไม่สามารถให้การป้องกันในลักษณะเดียวกับกรงฟาราเดย์ได้นะครับผู้ขับขี่รถประเภทดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากไม่มีโครงสร้างตัวถังป้องกันหากเกิดฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรรีบหาสถานที่หลบภัยที่มั่นคงเช่นอาคารหรือว่าปั๊มน้ำมันและหลีกเลี่ยงการจอดหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะอาจเป็นจุดรับกระแสไฟฟ้าผ่านได้ครับหลังรถถูกฟ้าผ่าต้องตรวจสอบอะไรบ้างแม้ผู้โดยสารภายในรถจะปลอดภัยแต่รถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าครับเช่นระบบไฟฟ้ากล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์หรือว่าอุปกรณ์ไฟส่องสว่างที่เกิดจากความเสียหายนะครับหลังพายุผ่านไปหากสงสัยว่ารถถูกฟ้าผ่าควรตรวจสอบไฟหน้าไฟท้ายระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในรถหากพบความผิดปกติควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานก่อนจะนำรถกลับมาใช้งานครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เตรียมพร้อมก่อนเดินทางในช่วงฤดูฝนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนแนะนำให้ผู้ขับขี่ครับตรวจสอบสภาพพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางหากมีประกาศเตือนฝนตกหนักหรือว่าพายุฝนฟ้าคะนองควรวางแผนการเดินทางใหม่หรือว่าเลื่อนเวลาออกเดินทางหากทำได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถเช่นใบปัดน้ำฝนยางรถยนต์ระบบไฟส่องสว่างและเบรกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะนอกจากความเสี่ยงจากฟ้าผ่าแล้วฝนตกหนักยังทำให้ถนนลื่นและลดทัศนวิสัยในการขับขี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญครับของอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนด้วยความรู้ที่ถูกต้องช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้นะครับการเข้าใจหลักการทำงานของกรงฟาราเดย์จะช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ตื่นตระหนกเมื่อเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองครับกรมการขนส่งทางบกจึงขอแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอขับขี่ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยอยู่ภายในรถโดยปิดกระจกทุกบานและรอจนกว่าสภาพอากาศจะกลับสู่ภาวะปกติจึงเดินทางต่อได้ครับเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนนในทุกฤดูกาลครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เราได้นำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และรวมไปถึงแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราเองครับโดยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วครับอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ยศเจริญยศสายทองในช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงให้นะครับและผมครับชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพครับขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางสวัสดีครับ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เป็นนิสัยวันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลากระทิงไฟจำนวน900ตัวและปลาไทยอีก9ชนิดรวม 590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี2564นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัดกำ ำแพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปิชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกร
4: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านเราก็นั่งอยู่ที่คุณป่าพาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
3: ขณะที่นางสาวปวีณาใจเกษมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจแพร่นำคณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพระบรมมหาราชวังและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านประสบการณ์ตรงหลังเสร็จกิจกรรมโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนจะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจด้วย
5: เด็กๆตั้งใจมากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาของเรานะคะก่อนมาคุณครูก็มีการอบรมมีการบรีฟว่าทำไมเราถึงต้องมากราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
7: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตแค่นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนมาดูค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเป็นแม่ค้าในตลาดดัชนี SME มันดีขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นดีแต่ไม่พอมันต้อง transition ต้องเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ตอนยูเครนนะตอนก๊าซธรรมชาติแพงตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีสะพัดกระเป๋ามันฟ้องไปแล้วว่าต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้วันนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
6: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบุริมประโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัด วงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังผ่าน Wallet สบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
9: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม Plus ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม Plus จะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ํา100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
8: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออม Plus เป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิสาประทุมมารายงาน
0: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าหรือมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ถือบัตรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดพร้อมคัดกรองผู้ที่มีฐานะไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านสวัสดิการเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหากผลการคัดกรองพบว่าหลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี้
10: บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมลุ้นผลการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้รับการบรรจุอยู่ในวาระพิจารณาในวันนี้ เวลา 13:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเหล่าก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชมกัน

0: ที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยการรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลีชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและขว้างไป๋บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไป๋บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสซ้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนซ้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
5: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำให้ความสำคัญและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM-21 ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรรษบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยยุริยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
8: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินต์ คภิรวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้านจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเน้นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าวเสียงตามสายและเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลากและดินถล่มเพื่อให้พร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดีอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกลุ่มนายอเลฮานโดรอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่รีโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย มืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2ต่อ1เกม21-15 12-21 และ13-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม9-21 และ8-21 จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม21-11 19-21และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ที่สนามสุพชลาไสในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2ต่อ0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Handa Women's Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรภวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เวนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต0ต่อ6และ3ต่อ6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลยูธบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพหรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
13: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
12: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทย์กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป3-2เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
14: ์ไทยเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับ

0: คือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

0: 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1.7 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา9:00 น.-16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานคร ่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆแม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตและมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆได้แก่หนังสือหรือจดหมายส่งมายังสำนักงานปปท.อาคารซอฟแวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.th เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟแวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้าน โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: บุหรี่หนึ่งมวนชนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัติชายินดีค่ะ
2: ยามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึงเวลา 13:30 นแล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
3: ท่าน้ำของชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามรายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีเด็กหญิงผู้น่ารักคนหนึ่งชื่อว่าทาราทาราอาศัยอยู่กับพ่อและแม่หลังเลิกเรียนเขาชอบไปเดินเล่นวิ่งเล่นชมนกชมไม้ที่สวนสาธารณะในทุกวันเพราะที่นั่นมีธรรมชาติที่สวยงาม
4: พ่อทาดูนั่นสินกล่ะ
3: ระหว่างที่ทาราเดินเล่นกับคุณพ่ออยู่นั้นเขาได้เดินขึ้นไปที่สะพานข้ามทานน้ำที่ทอดยาวผ่านระหว่างสนามสองฝั่ง
4: พ่อคะพ่อคะทำไมวันนี้น้ำที่ทานน้ำไม่ใสเหมือนทุกวันเลยล่ะคะ
5: นั่นสิทาราวันนี้น้ำในทานน้ำไม่ใสเลยมีขยะลอยในน้ำเต็มไปหมดเลยลูก
4: แล้วทำไมขยะพวกนี้ไปอยู่ในน้ำได้ล่ะคะพ่อ
5: คงมีคนขยะไม่ถูกที่เพราะจริงๆแล้วขยะพวกนี้ต้องทิ้งลงในถังขยะนะลูกการทิ้งขยะให้ถูกที่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมเราต้องช่วยกันทุกคนทารา
4: หนูเข้าใจแล้วค่ะหนูจะทิ้งขยะลงถังเท่านั้นค่ะ
5: ดีมากเลยลูกต้องเริ่มจากตัวเราก่อนขยะเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสียเพราะไม่ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติและจะมีกลิ่นเหม็นตามมาไม่ดีต่อสุขภาพของคนในหมู่บ้านเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆด้วยนะ
4: ผลของการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางน่ากลัวมากๆเลยค่ะคุณพ
5: ่
4: อ
5: ใช่แล้วทาราทุกคนต้องไม่ทิ้งขยะลงในน้ำพ่อว่าแบบนี้คงต้องช่วยเก็บขยะขึ้นจากทานน้ำก่อนแล้วล่ะ
4: หนูขอช่วยเก็บขยะได้ไหม
5: ไม่ได้จ้าทาราน้ำลึกมากเลยถ้าทาราเก็บเองอาจจะเป็นอันตรายได้พ่อว่าทาราช่วยไปแจ้งให้พี่ๆที่เขารับผิดชอบดูแลสวนให้มาช่วยกันเก็บขยะขึ้นจากน้ำดีกว่าจ้ะเพราะพี่ๆเขามีอุปกรณ์พร้อมและชำนาญกว่าเราจะได้ปลอดภัยและขยะจะได้หายไปด้วยลูก
3: ได้ยินดังนั้นทารารีบวิ่งนำหน้าคุณพ่อเพื่อรีบไปแจ้งให้พี่ๆที่ดูแลสวนให้มาเก็บขยะเพราะทนเห็นทานน้ำที่สกปรกไม่ไหว
4: สวัสดีค่ะหนูกับคุณพ่อมาแจ้งเรื่องขยะในทานน้ำค่ะตรงทานน้ำตรงโน้นที่มีสะพานข้ามนะคะมีขยะลอยเต็มไปหมดเลย
6: ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะหนูน้อยขอบคุณนะคะคุณพ่อที่ช่วยมาแจ้งข้อมูลเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะเอาขยะออกจากทานน้ำและติดป้ายห้ามทิ้งขยะในแหล่งน้ำนะคะน่ารักจังเลยนะคะ
4: เย้เย้เย้ขอบคุณค่ะน้ำจะได้กลับมาใสเหมือนเดิมแล้วหนูดีใจจังเลยหนูรักทานน้ำแห่งนี้มาก
6: น่ารักจังเลยลูกช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนพวกเราและยังรักธรรมชาติด้วย
5: สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นของส่วนรวมหมายถึงเป็นของทุกๆคนในชุมชนนี้นะจ๊ะทาราหากเราอยากให้ทานน้ำสนามหญ้าสวนสาธารณะในหมู่บ้านสวยงามอยู่เสมอทุกๆคนในชุมชนทั้งเด็กๆผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพกฎกติกาในสังคมและช่วยกันดูแลรับผิดชอบส่วนรวมและช่วยกันดูแลทุกสิ่งของชุมชนนี้ด้วยนะลูกจะได้อยู่กับเราไปนานแสนนาน
4: เข้าใจค่ะคุณพ่อทาราจะเคารพกฎกติกาและช่วยดูแลสวนของชุมชนค่ะ
7: Yes, Jill, this is my house. Teacher Night, please stop.

0: ันนี้สนุกมากมายเลยนะ
1: Brave ผู้กล้าณชุมชนแห่งหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ Brave ชื่อของเขาแปลว่าความกล้าหาญแต่ Brave กลับมีนิสัยขี้กลัวไม่ค่อยกล้าหรือลองทำอะไรใหม่ๆเหมือนชื่อของตัวเองเลยหลายครั้งที่เขาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วเจอเพื่อนใหม่ๆแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยทำได้แค่หลบและไปนั่งเล่นอยู่คนเดียววันนี้ที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านมีของเล่นใหม่มาเพิ่มเพียบเลยเด็กๆหลายคนตื่นเต้นมากๆเพราะจะได้เล่นของเล่นใหม่
2: ๆว้าวของเล่นใหม่เยอะแยะไปหมดเลย
1: ท่ามกลางบรรยากาศที่เด็กๆมากมายเล่นกันอย่างสนุกสนานมีเพียงแต่เบรฟที่ยังยืนดูเพื่อนเล่นอยู่ห่าง
2: ๆทำไมทุกคนเล่นกันน่าสนุกจังเลยของเล่นใหม่เล่นยังไงนะเล่นแล้วจะเจ็บตัวไหมเพื่อนคนอื่นๆจะอยากเล่นกับฉันหรือเปล่า
1: แม็กซ์เพื่อนที่อยู่ใกล้บ้านของเบรฟวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจ
3: สวัสดีเบรฟ
2: สวัสดีแม็กซ
3: ์ไปเล่นเครื่องเล่นอันใหม่ตรงนั้นกันไหม
2: สไลเดอร์สูงสูงนั่นน่ะเหรอ
3: ใช่ใช่ไปกัน
1: เบรฟหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวเพราะไม่มั่นใจว่าพอจะเล่นเครื่องเล่นอันใหม่ได้ไหมเบรฟได้แต่ยืนมองแม็กซ์ที่รีบวิ่งไปเล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน คุณพ่อของเบรฟที่ยืนดูอยู่ห่างๆเห็นเบรฟไม่เดินไปเล่นกับเพื่อนสักทีก็เลยเดินเข้ามาแล้วบอกกับเบรฟว่า
4: ไปเล่นกับเพื่อนๆสิลูกของเล่นน่าสนุกทุกชิ้นเลยไม่ต้องกลัวพ่อรอหนูอยู่ตรงนี้นะ
3: เฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเล่นกันเบรฟ
2: พ่อคะหนูกลัวที่จะไปเล่นกับแม็กซ์นะหนูไม่รู้จักใครเลยนะถ้าไปเล่นด้วยพวกเขาจะไม่ชอบหนูหรือเปล่า
1: คุณพ่อของเบรฟนั่งลงข้างๆแล้วเอามือตบไหล่ลูกสาวเบาๆพูดว่า
4: ไม่ต้องกลัวนะเบรฟพ่อรู้ว่าลูกกลัวและกังวลแต่พ่อเชื่อว่าลูกจะก้าวข้ามความกลัวได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วลูกรู้ไหมความกลัวเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความกล้าหาญนะ
1: เบรฟขมวดคิ้วแล้วคิดตามคุณพ่อยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น
4: ความกล้าคือการตัดสินใจแม้เราจะหวาดกลัวและหวั่นไหวยังไงล่ะลูกเพียงแค่เบรฟก้าวเท้าออกไปนี่ก็เป็นความกล้าหาญแล้วนะลูกไม่ต้องกลัวพ่อรู้ว่าเบรฟกล้าหาญและทำได
2: ้ถ้าก้าวเท้าไปแล้วแต่เพื่อนๆไม่เล่นด้วยจะทำยังไงล่ะคะ
4: ไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจนกว่าเราจะลองทำแต่สิ่งสำคัญคือการก้าวข้ามความกลัวนั้นตั้งหากล่ะลูกครั้งนี้ลองก้าวไปดูสักครั้งแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดีไหม
1: เบรฟลังเลอยู่สักพักแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลุกขึ้นเขาก้าวช้าๆไปหาแม็กซ์และเด็กๆในกลุ่มหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มกว้างให้กับเบรฟแล้วพูดว่า
2: ดูสิเพื่อนใหม่ล่ะมาเล่นเล่นจากกันนะฉันชื่ออะไรล่ะเธอล่ะสวัสดีฉันชื่อเบฟนะ
1: เบฟตอบอย่างเขินๆแม็กซ์และเพื่อนคนอื่นๆยิ้มให้เบฟและพวกเขาก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน
2: สนุกจังเลย
3: ไอ้เครื่องเล่นนี่มันสนุกจริงๆเลยอ
2: ่
3: ะ
2: สนุกเนาะ
1: เบรฟวิ่งเล่นอย่างมีความสุขจนลืมความกลัวที่เคยซ่อนอยู่ไปเลยในวันนั้นเบรฟได้ลองอะไรใหม่ๆมากมายทั้งการปีนป่ายเครื่องเล่นการวิ่งแข่งกับเพื่อนๆและการเล่นเกมที่เขาไม่เคยลองมาก่อน
2: สนุกนะ
1: เมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้าน บรฟก็เดินไปบอกลาเพื่อน
2: ๆบ๊ายบายแม็ก
3: ซ์แล้วมาเล่นด้วยกันอีกนะ
2: บายเลยล่ะบ๊ายบายทุกคนนะมาเล่นด้วยกันอีกนะ
1: บรฟเดินมาหาพ่อและบอกพ่อว่า
2: พ่อคะวันนี้หนูสนุกมากหนูมีความสุขและมีเพื่อนเพื่อนใหม่เพียบเลยค่ะ
1: คุณพ่อยิ้มและลูบหัวเบรฟ
4: เห็นไหมล่ะลูกความกล้าที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆไม่หวั่นไหวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเจอเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลย
1: ตั้งแต่วันนั้นเบรฟมีความมั่นใจมากขึ้นเขากล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ของเล่นใหม่และสถานที่ใหม่อย่างมีความสุข

0: ผีเสื้อของเหมือนฝันในบ้านหลังหนึ่งที่แสนอบอุ่นคุณแม่และหนูน้อยน่ารักชื่อเหมือนฝันอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ทุกๆคืนคุณแม่จะอ่านหนังสือให้เขาฟังก่อนเข้านอน
1: แม่เล่านิทานให้ฟังนะ
0: กับหนังสือเล่มโปรดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผีเสื้อ
2: เล่มโปรดหนูเลยค่ะคุณแม
1: ่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
2: คุณแม่คะผีเสื้อสวยมากเลยค่ะหนูจำได้นะที่คุณแม่บอกว่ามีผีเสื้อกลางวันผีเสื้อกลางคืนลวดลายหลากสีสันต่างกันหนูอยากเห็นผีเสื้อจังว่าสีจะสวยเหมือนในหนังสือไหม
1: ใช่จ้ะผีเสื้อกลางวันจะสีสดใสต่างจากผีเสื้อกลางคืนที่ไม่ค่อยมีสีหลากหลายพวกมันสวยและขยับได้ด้วยนะลูก
2: ว้าวเหมือนฝันอยากดูผีเสื้อค่ะคุณแม่พาหนูไปดูหน่อยนะนะคะ
1: ได้เลยจ้าถ้าอย่างนั้นปิดเทอมนี้เราไปดูผีเสื้อกันนะ
2: เย้หนูดีใจหนูดีใจ
1: แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะผีเสื้อแม่มีภารกิจให้หนูด้วยนะจ๊ะหนูต้องฝึกปั่นจักรยานให้เก่งขึ้นเพราะเราต้องปั่นเข้าไปดูผีเสื้อในสวนแม่ให้เวลาหนูฝึกปั่นให้เก่งขึ้นภายใน10วันก่อนที่เราจะไปนะจ๊ะ
2: 10วันเองเหรอคะคุณแม่หนูจะทำได้ไหมเนี่ย
1: หนูทำได้ไหม
2: แต่หนูจะพยายามทำให้สำเร็จค่ะ
1: ดีมากจ้า
0: เหมือนฝันเข้านอนพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขเพราะเขาจะได้ไปดูผีเสื้อที่เขารักในช่วงปิดเทอมนี้ทุกเย็นหลังจากเลิกเรียนเหมือนฝันจะมาฝึกปั่นจักรยานที่ลานหน้าบ้านฝึกการทรงตัวฝึกกล้ามเนื้อขาแขนให้แข็งแรงเพื่อทำตามที่ตกลงกับคุณแม่เอาไว
2: ้ว้ายว้ายว้ายจะล้มแล้วหนูจะล้มแล้ว
0: แย่แล้วเหมือนฝันเสียหลักชนเข้ากับพุ่มไม้ข้างสนามหน้าบ้าน
1: ตายแล้วหนูโอเคไหมจ๊ะลูก
0: แม่รีบวิ่งมาดูจุดที่เหมือนฝันปั่นจักรยานล้ม
2: โอเคค่ะคุณแม
1: ่ไม่เป็นไรนะลูกแม่เข้าใจมันคืออุบัติเหตุมีแผลถลอกนิดเดียวเองเดี๋ยวก็หายดีแล้วลูกปั่นต่อไหวไหม
2: ไหวค่ะแต่หนูขอพัก5นาทีก่อนได้ไหมคะ
1: ได้จ้ะลูกปั่นจักรยานต้องใช้แรงปั่นตามองข้างหน้ามือบังคับทิศทางและฝึกฝนการทรงตัวด้วยนะลูกทรงตัวดีก็จะปั่นได้นานถ้ามีครบทุกอย่างหนูก็ปั่นขึ้นเรื่อยๆแต่สำคัญกว่านั้นก็คือความพยายามในการฝึกฝนจนทำให้สำเร็จนะลูก
2: หนูจะทำตามที่คุณแม่บอกนะคะหนูจะปั่นจักรยานให้เก่งค่ะ
0: เหมือนฝันฝึกฝนปั่นจักรยานทุกเย็นตามที่คุณแม่ให้ภารกิจล้มแล้วปั่นใหม่ปั่นแล้วปั่นอีกผ่านไป10วัน
2: แม่คะแม่คะมาดูหนูปั่นจักรยานแล้วหนูปั่นเก่งขึ้นแล้วนะคะไม่ล้มเลย
0: เหมือนฝันปั่นจักรยานโชว์รอบๆลานหน้าบ้านปั่นอยู่พักใหญ่และปั่นได้นานกว่าเดิม
1: ว้าวปั่นเก่งขึ้นจริงๆนี่นาหนูเก่งมากๆเลยลูก
2: เย้ดูสิดูสิ
1: แม่ปลื้มใจในความพยายามและความตั้งใจของเหมือนฝันนะลูกงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าแม่ว่าเราเข้าบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วรีบเข้านอนพรุ่งนี้ปิดเทอมแล้วเราจะได้ไปเที่ยวสวนผีเสื้อกัน
0: เหมือนฝันได้ยินดังนั้นก็ถึงกับยิ้มตาโตเธอรีบเอาจักรยานเข้าไปเก็บในบ้านแล้วทำตามที่คุณแม่บอกทันทีเช้าวันต่อมาเหมือนฝันตื่นแต่เช้าตรู่รีบอาบน้ำแต่งตัวด้วยความตื่นเต้นเมื่อมาถึงสวนผีเสื้อเหมือนฝันตื่นตาตื่นใจมาก ก่อนจะหันไปยิ้มให้คุณแม่และหอมแก้มฟอดใหญ
2: ่ขอบคุณที่พาหนูมานะคะคุณแม
1: ่ลูกคนนี
0: ้หลังจากนั้นแม่กับเหมือนฝันก็ปั่นจักรยานเข้าไปข้างในสวนผีเสื้อทางทอดยาวเหมือนฝันปั่นไปเรื่อยๆชมนกชมไม้สองข้างทางจนไม่รู้จักเหนื่อยและในที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่เขาอยากเห็นผีเสื้อ
2: แม่คะตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้สีเหลืองเกาะที่ใบไม้ต้นโน้นผีเสื้อสีม่วงเกาะที่ดอกไม้ด้วย
0: เด็กน้อยมองดูผีเสื้อด้วยความตื่นเต้นดีใจได้ชมนิทรรศการวงจรชีวิตของผีเสื้อและความหลากหลายของผีเสื้อกว่าร้อยชนิด
2: ฟ้าตรงนู้นก็สวย
0: รวมถึงเรื่องราวของธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมาย
2: หนูรู้แล้วค่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องให้หนูทำภารกิจในวันนั้น
1: ใช่จ้ะลูกการที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจถึงแม้บางครั้งอาจจะต้องเจอปัญหาขอให้เราไม่ท้อและไม่เลิกทำไปเสียก่อนความสำเร็จก็จะมาถึงในสักวันนะลูกเหมือนวันนี้ที่หนูปั่นจักรยานมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาดูผีเสื้อแสนสวยที่หนูอยากดูไงจ๊ะ
2: ใช่เลยค่ะคุณแม
3: ่ก๊อกก๊อกพี่จูนขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บนึงนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13:00 น.ถึงเวลา13:30 น.ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทยในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
1: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
2: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
0: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถ

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
8: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาศเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจปูเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดหยุ่นพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
9: เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com group แถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับอานนท์ณตาสุคนหรือว่าต้นนั่นเองอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากให้คุณผู้ฟังกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันที่หมุนคลื่นมาเจอกันในบ่ายวันเสาร์แบบนี้เมื่อสักครู่บทเพลงที่จบไปครับจากคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ชื่อเพลงว่าฉันยังคอยจากคุณณัฐนัทดนัยวงวรสันนั่นเองครับและก็วันนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยเดี๋ยวไปฟังกันก่อนที่จะไปฟังสาระดีๆกันวันนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ ณตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่ที่จบลงไปครับรักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนคีตศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงวอนเฉลยนะครับจากคุณป๊อปคุณนิวเพลงห่วงรักของคุณเฟรนชิพแล้วก็โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กนะครับคีตศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนั่นเองครับมาดูกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนกันในช่วงนี้กันสักนิดนึงใครที่สะดวกนี้ตอนนี้สามารถไปได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมเริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับโดยเชิญชวนร่วมกิจกรรมกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมแห่งความร่วมแรงร่วมใจและก็กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล12กิจกรรมหลักด้วยกันนะครับเบื้องต้นจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3สายคลองครับรวมทั้งสิ้น225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและก็คลองแสนแสบจำนวน40วัดครับนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่รักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดพร้อมการรวมพลังของหน่วยงานและประชาชนใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและก็คลองแสนแสบด้วยรวมไปถึงพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นครับร่วมสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมไปถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตนะครับรวมไปถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วยคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนริมคลองหลอดรวมไปถึงยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ครับอย่างกิจกรรมถนนคนเดิน2ฝั่งคลองก็สามารถสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชุมชนที่คลององค์อ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมรวมไปถึงการประกวดภาพวาดฝาผนังภาพวาดสตรีทอาร์ตชมผลงานภาพวาดสตรีทอาร์ตกว่าจำนวนถึง75ภาพบริเวณถนนคนเดินคลององค์อ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูแล้วก็คลองมหานาคนะครับซึ่งอันนี้มีตั้งแต่เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมเลยแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ของคลองหลอดวัดราชนัดดาครับแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรด้วยนอกจากนี้นี่ยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตในการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนครับรวมไปถึงแสดงการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและนักแสดงชั้นนำรวมไปถึงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะไปแสดงกันในวันจันทร์ที่27นะครับกรกฎาคมนี้ด้วยช่วงเวลาประมาณ 5:00 นก็อย่าลืมไปเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นก็จะเดินไปพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเพื่อร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับ24ถึง31กรกฎาคม69นี้ไปร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ใกล้ๆในบริเวณใกล้เคียงสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ในสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดยาวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

งสุดท้ายของคุยสบายบ่ายสองนะครับผมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่ครับบทเพลงเพื่อคุณจากคุณปาริดานิ่มพิจารณ์นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสักนิดนึงกับกิจกรรมในส่วนของย้ำกันอีกทีละกันกิจกรรมในส่วนของสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะมีขึ้นในบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับ24-31กรกฎาคมนี้ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าหยุดยาวไปไหนดีนะครับก็ฝากกิจกรรมนี้กันและกันนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับใครที่หยุดยาวในพื้นที่ของกทม.แล้วไม่ได้ไปไหนนะครับก็ไปกิจกรรมนี้กันได้ซึ่งนอกจากในส่วนของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะขึ้นแสดงบริเวณริมสวนสาธารณะป้อมมหาการเนี่ยนะครับในช่วงเวลา5 โมงเย็นของวันที่27กรกฎาคมแล้วเนี่ยจริงๆไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเยอะแยะมากมายครับอย่างวันนี้25กรกฎาคมเนี่ยจะพบกับคุณสอนรามน้ำเพชรแล้วก็คุณจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับแล้วก็มีมหกรรมคอนเสิร์ตลิเกและวงดนตรีไทยจากทั่วกทม.ด้วยแล้วก็วันที่26กรกฎาคมครับมีวงดนตรีของกรุงเทพมหานครวงดุริยางค์ทหารเรือแล้วก็นี่ใครที่อยากเจอเนเน่รอยัลนะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในส่วนของที่ไปแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์เจอกันได้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนในวันจันทร์ที่27นอกจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะครับยังมีคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนครับที่มากับแซกโซโฟนในค่ำคืนวันที่27ด้วยวันที่28กรกฎาคมจะมีในส่วนของละครพันทางเรื่องพระลอแล้วก็คอนเสิร์ตจากคุณเก่งทัชยะวันที่29กรกฎาคมครับคุณแอนและคุณโก้ตุนจากรายการ Golden Song นะครับอย่าพลาดเลยเด็ดขาดแล้วก็วันพฤหัสที่30ครับคุณรุ่งสุริยาแล้วก็วันศุกร์ที่31ครับมีคุณนัทเดอะ Golden Song นะครับมาส่งท้ายงานในอย่างประทับใจด้วยก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นอกจากนี้ยังมี Bangkok Street Performer สร้างบรรยากาศอบอุ่นริมคลองครับ5 โมงเย็นแล้วก็1 ทุ่มถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็คลองหลอดวัดราชนัดดาคลองพดุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆอีก1บทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในบ่าย2วันเสาร์หน้าบ่าย 2:10 นโดยประมาณครับจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับคุยสบายบ่าย2วันนี้ผมต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คมเวียนบรรจบขอน้อมนบพระนฤบดินทร์ปิ่นอดิสรพร้อมอัญเชิญเทพไทยถวายพระพรพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ์มิ่งขวัญเหล่าของไทยขอภัยพานจงนิราศปราดไปสิ้นพระสยามินจงเกษมสุขนิรัติสัยเฉลิมพระชนคงมั่นเป็นหลักชัยพระมิ่งเกล้าพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิราภรณ์พรหมมหาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

ลิมชนพระภูวนัยมหิสวรรค์เฉลิมฝันน้อมบังคมบรมทรงศรีเฉลิมราชราชพักจอมจักรีเฉลิมดิถีสุภวานการมงคลขอเทวาอารักษ์หลักเหตุชาติมวยพรวิลาศประสาทติดสัพพผลเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ภูวดลทรงพระชนมายุยิ่งยืนเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางจุฑารัตน์เปวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการ

บริพัตรเอกษัตริย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เปลืองปราดอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วฐานีพระภูมิจักรีศรีสวัสดิ์พระไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปีติเกษมสุขเปรมปรีพระบารมีมิ่งขวัญนิรันดร์เถินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจีรดาธรรมภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม

Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
4: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
5: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
1: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
5: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
5: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: FM 100สวทชุมพร
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
6: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
7: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ามหาฤกษ์บายสีเบิกพระนามาศักดานุสรสมเด็จพระมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลถวายใจจงรักภักดีบดินพระทรงศักดิ์จักรินทร์อินไอศูนย์พระพรชัยมงคลอัมพลพิบูลจรัสจรูนตำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

ฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

ครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเหล่าประสบนิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งผองไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีศพสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิสรุตปาลักเชนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพร

0: Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินไปกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ใจในเอกลักษณ์สืบสานภาษาหลักรู้รักภาษาไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะเหนื่อยบ้างทุกบ้างอย่าไปเศร้าคนอื่นที่ลำบากกว่าเรามีอีกมากล้มต้องลุกนะคะทุกต้องทนจนต้องเก็บเจ็บต้องจำค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวในอสม.เล่าสู่กันฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041010 0775114 53โดยเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569เวลา16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาโดยประมาณค่ะดิฉันมยุรีสุขเกษมอสมเล็กอบมช.ชุมพรค่ะคุณผู้ฟังคะรายการอบมช.คุยข่าวนี้เป็นการนำข่าวและสาระต่างๆที่มีในจังหวัดมานำเสนอต่อคุณผู้ฟังนะคะโดยทีมงานของอบมช.คุยข่าวค่ะซึ่งในวันเสาร์นี้อสมเล็กนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแต่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอบมช.คุยข่าวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากน้องเจริญยศกันก่อนค่ะ

0: ปมช.จังหวัดชุมพร
1: มีเกาะมากมาย
2: ร่วมค่ะรายการปมช.คุยข่าวของเราก็จะเป็นทีมงานของเทศบาลนะคะก็ของจังหวัดชุมพรนี่นะคะก็ในเขตเทศบาลของเราก็มีพันตำรวจโทนิพนธ์ธรรมาภิรมย์ดีเจออสนะคะคือพี่นิพนธ์ของเรานะคะแล้วก็คุณยุพินพัฒนาเวศคุณวัฒนรีศรีพรมแล้วก็ตัวของดิฉันมิยุรีสุขเกษมอสมฤทธิ์ค่ะซึ่งในวันนี้อสมฤทธิ์ก็จะขอนำเกี่ยวกับประเพณีและเทศกาลในทางพุทธศาสนาของเรานะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังซึ่งประเพณีต่างๆที่ได้ผ่านมาแล้วก็ได้แก่วันมาฆบูชานะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4นะคะเราทุกคนก็ได้ไปวัดกันเรียบร้อยนะคะพอผ่านมาคือเดือน4ที่ต่อมาก็เดือน6นะคะคือวันวิสาขบูชานะคะก็ขึ้น15ค่ำเดือน6นะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้เราพูดถึงวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ถ้าหากว่ามี8 2หนเราก็จะเป็น8หลังนะคะคุณผู้ฟังเสร็จแล้วก็พอต่อมาก็วันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษานะคะทีนี้วันนี้อาสมฤทธิ์ก็จะนำเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชามาเล่าสู่คุณฟังว่าทำไมเราจึงต้องมีในวันนี้ด้วยนะคะความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะได้แสดงปฐมเทศนานะคะในวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะเสร็จแล้วพระสงฆ์ที่มาฟังเทศในวันนั้นก็เป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นะคะแล้วก็เป็นวันที่ว่ามาโดยไม่ได้ตั้งใจมาเกี่ยงครบนะคะซึ่งเป็นวันที่ว่าเขาเรียกว่าแสดงพระพุทธเจ้านะคะแสดงปาติโมกอริยสัจ4นะคะให้กับแสดงปฐมเทศนาให้กับพระสงฆ์ที่มาในวันนั้นฟังกันนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะเป็นวันที่ว่าวันจะตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครบหมดนะคะแล้วก็เป็นวันที่ท่านทรงเทศว่าให้พระทุกองค์คือหมายถึงว่าต้องสละทางโลกเอามาหันมาทางธรรมนะคะซึ่งเวลาเราไปฟังวันพระเทศนะคะพระท่านก็จะสอนเรานะคะซึ่งสมัยเด็กๆเนี่ยทางโรงเรียนก็จะจัดให้ไปนั่งฟังพระเทศก่อนวันอาสาฬหบูชาคือ1วันนะคะเราก็จะไปที่วัดกันนะคะฟังพระเทศกันนะคะพอเสร็จแล้วในวันนั้นคือวันอาสาฬหบูชาเราก็จะไปตอนเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังตอนเช้าเราก็จะมาตักบาตรตักบาตรพระสงฆ์เสร็จแล้วถ้าหากว่าเราไม่ตักบาตรเราจะไปถวายปิ่นโตก็ได้นะคะที่วัดเลยนะคะเพราะพระท่านจะลงโบสถ์นะคะลงหอฉันเสร็จแล้วพอพระฉันเสร็จพระแต่ก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องนั่งฟังพระเทศกันก่อนพระเทศเสร็จแล้วก็พระฉันเสร็จก็ให้พรนะคะเสร็จแล้วพอเรารับพรเสร็จสรรพทุกคนก็นำปิ่นโตตอนสมัยอสมฤทธิ์เด็กๆนี้เราจะนั่งทานข้าวร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแต่เดี๋ยวนี้เรามีภารกิจเราก็พอถวายบิณฑบาตเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันนะคะแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านก็จะนั่งกันได้นั่งคุยกันในหอฉันนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก็ถามว่ามีความสุขอีกอย่างนึงที่ว่าเราได้พบผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยไปนั่งคุยกันคุยถึงลูกหลานคุยถึงชีวิตที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นความสุขนะคะที่ท่านจะได้มาพบปะเพื่อนฝูงของท่านในยามที่ท่านเริ่มมีอายุมากขึ้นอย่าบอกก็แก่เลยนะคะขอใช้คำว่ามีอายุมากขึ้นดีกว่านะคะท่านก็จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบางครั้งนะอสมฤทธิ์ก็ชอบฟังมากๆเลยเพราะท่านจะเล่าทุกอย่างที่ผ่านมาซึ่งตัวเราเองเนี่ยไม่เคยสัมผัสเราก็จะได้รับรู้ว่าโอ้กว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้นะคะมีเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะคะซึ่งตรงจุดนั้นเองนะคะพอทุกคนเสร็จสรรพแล้วพอพักกับกุฎของท่านเราทุกคนก็จะกลับบ้านนะคะทีนี้พอถึงเวลาทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนสมัยก่อนนี่เราก็จะหากล้วยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อไปเวียนเทียนนะคะพอเราครบเสร็จแล้วก็พอทุ่มหนึ่งเราก็จะไปวัดพอไปวัดเสร็จก็จะฟังพระสวดให้พรเลยครั้งเสร็จแล้วก็เวียนเทียนเสร็จแล้วเราก็ได้กลับบ้านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เสร็จพิธีในทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาของเราซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังถ้าถามว่ามันเป็นวันที่เราทุกคนใจจดใจจ่อน นะคะเพราะเป็นวันที่ว่าเออเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปฐมเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังนะคะแล้วก็พอเสร็จจากวันนั้นพระสงฆ์ก็เตรียมนะคะเข้าพรรษาต่อนะคะคุณผู้ฟังพอพระสงฆ์เตรียมเข้าพรรษาทีนี้วันเข้าพรรษาก็คือเป็นถ้าสมสมเด็จขอใช้คำไม่ใช้ราชาศัพท์นะคะเพราะจะฟังยากนะสมเด็จก็ขอใช้คำพูดง่ายๆว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าเวลาเข้าพรรษาเนี่ยฝนตกนะคะและพระก็ต้องออกไปเดินบิณฑบาตก็เจ็บเหยียบย่ำต้นข้าวแล้วก็สัตว์นะคะเพราะสมัยก่อนไม่มีถนนเวลาจะเดินบิณฑบาตก็ต้องไปตามทุ่งนานะคะซึ่งตรงจุดนี้พระองค์ท่านก็เลยทรงเห็นว่ามันก็เป็นบาปเพราะพระนี่ไม่ได้ตั้งใจไปเหยียบกบเขียดปลาอะไรแบบนี้ตายโดยไม่ตั้งใจท่านก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เวลาเข้าพรรษาใกล้จำพรรษาอยู่ในวัดให้ครบ3เดือนนะคะคุณผู้ชมเวลาเข้าพรรษาพระสงฆ์ทุกรูปก็จะอยู่ในวัดนะคะวัดเจ้าฟ้าสารอยสมัยสมเด็จเด็กท่านก็จะให้มีการจับฉลากพัดเพื่อให้ชาวบ้านนี้นะคะนำอาหารไปเลี้ยงพระเพราะพระจะต้องไม่ออกจากวัดเป็นเวลา3เดือนนะคะบ้านเราสมเด็จก็เตียนะคะก็จะขอกับปู่เจ้าสงฆ์ว่าเราขอเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมเพราะถ้าวันธรรมดาเนี่ยเราต้องทำงานนะคะเพราะที่บ้านเป็นโรงงานนะคะทีนี้ปู่เจ้าสงฆ์ก็อนุญาตคือบ้านเราสมเด็จก็จะได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็จะทำสมัยก่อนดีใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจะมีทอดมันนะคะแล้วก็ปู่เจ้าสงฆ์เนี่ยจะไม่ฉันไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่หรือไก่ปู่เจ้าสงฆ์จะไม่ฉันเพราะปู่เจ้าสงฆ์พูดว่าเราเป็นพระเราจะไม่กินไก่วัดนะคะทีนี้อาหารทุกอย่างที่ไปถวายวัดของวัดเจ้าฟ้าสารอยหรือถวายปู่เจ้าสงฆ์นี่จะไม่มีไก่ไม่มีไข่ไก่นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะเลี่ยงจะทำแบบหมูพะโล้แทนนะคะแต่ต้องให้เปื่อยนุ่มหน่อยและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีปลานะคะคุณผู้ฟังเราก็จะจัดมีทอดมันนะคะส่วนแกงนี่จะมีชาวบ้านคือทุกคนก็จะจับฉลากพัดมาทุกคนก็จะมาร่วมกันนะคะแล้วแต่ใครจะได้นะคะบางวันนี่ก็จะมีเจ้าภาพประมาณ 3-4 นะคะส่วนของบ้านเราสมเด็จที่จะได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็จะมีเป็นหลักเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะคือมีทอดมันนะคะแล้วก็มีกับข้าวทั่วไปก็มีปลาแดดเดียวนะคะซึ่งแล้วก็มีคือเราจะมีผัดรวมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างจะต้องมีปลานะคะจะต้องมีปลาถวายให้ปู่เจ้าสงฆ์พ่อปู่เจ้าสงฆ์ท่านบอกว่าปลานี่ขอให้พุกกับแมวนะคะเพราะว่าถ้าไม่นั้นแมวไม่มีปลากินหมาก็ไม่มีปลากินเพราะหมาเนี่ยจะมากินของเผ็ดๆมันก็คงจะลำบากนะคะปู่เจ้าก็พูดตลกให้พวกเรานะคะทีนี้พอเราไปถวายเสร็จก็คือวันเข้าพรรษานะคะเราก็จะได้จนครบ3เดือนทุกคนก็จะหมุนเวียนกันนะคะแต่พอตอนนี้อสมเล็กโตขึ้นนะคะอสมเล็กก็ไม่ได้ไปวัดเจ้าฟ้าอีกก็เลยยังไม่ทราบว่าทางวัดจะมีนั่นหรือเปล่าแต่ทางวัดชุมพรรังสรรค์ซึ่งอยู่ใกล้บ้านอสมเล็กนี่อสมเล็กไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอสมเล็กเคยไปแต่พระสงฆ์ท่านก็จะมีอาหารฉันนะคะแต่ทุกวันพระอสมเล็กก็จะถวายนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองเวลาพระสงฆ์เข้าพรรษาเนี่ยอสมเล็กก็คิดว่าท่านก็คงลำบากนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากเราคิดว่านะคะเราพร้อมก็ไปถวายเถอะค่ะอาหารนะคะไม่ต้องมากมายไปถวายตามกุฎก็ได้อสมเล็กเนี่ยก็ส่วนมากจะซื้อเป็นอาหารสำเร็จเป็นอาหารกล่องนะคะไปถวายตามกุฎยิ่งพระองค์ไหนที่มีพรรษาแก่ๆไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะก็จะอยู่ด้านในหน่อยนะคะอสมเล็กก็จะถามรองเจ้าอาวาสคือคุณพระประหลัดวิชัยนะคะจะถามว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะมาลงหอฉันได้พระประหลัดวิชัยก็จะบอกว่ามีองค์นั้นนั่นอยู่คนนั้นอสมเล็กก็จะจัดเลยนะคะเป็นอาหารสำเร็จเป็นของไปถวายนะคะเพราะเราคิดว่าท่านคงไม่มีที่จะมาเดินตรงจุดนั้นเราไปถวายถึงกุฎดีกว่านะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำนะคะน้ำดื่มนี่ถามว่าตามกุฎเนี่ยจะมีมากน้อยยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องถวายท่านเพราะว่า อย่าลืมว่าสมัยนี้น้ำประปาบางครั้งมันก็ไม่สะอาดเท่าที่ควรนะคะพอเข้าพรรษาเนี่ยทุกคนก็จะไปถวายข้าวที่วัดนะคะแต่อย่าลืมว่าทีนี้ตัวเราเองนะคะเราพูดถึงพระเสร็จแล้วทีนี้เราหันกลับมาดูตัวเองว่าเราเข้าพรรษาเนี่ยเรางดเหล้าเข้าพรรษาหรือเปล่านะคะ บางท่านนี้นะคะอสมฤทธิ์ยอมรับนะคะว่าเขามีความตั้งใจเขาจะงดเล่าเข้าพรรษา1เดือนแต่พอวันสุดท้ายโอ้โหยอมรับเลยเขาพุ่งกี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกอดมาทั้ง3เดือนอสมฤทธิ์ก็จะแซวต่อว่าแล้วอดต่ออีกไม่ได้เลยเขาบอกโอ้ย3เดือนนี้ก็สุดจะทนแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่ว่ากันแต่ต่อไปเขาก็พยายามนะคะจากการที่เขาเป็นคนงานที่บ้านเขาก็จะฝืนเลยค่ะพอออกพรรษาแล้วเขาจะเลยไปสักอีก10วันอีก15วันจนทุกวันนี้เขาไม่ดื่มเหล้าแล้วนะคะเพราะถูกเรากระทุ้งถูกเราแย่อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเข้าพรรษานะคะสุขภาพของเราก็ดีด้วยนะคะเราได้พักผ่อนร่างกายของเราทุกอย่างไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มของมึนเมานะคะทำให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเงินที่เราไปซื้อก็ไม่ต้องใช้จ่ายเราก็ได้เก็บเพิ่มมากขึ้นเราลองนับดูนะคะว่า3เดือนที่เราอยู่ในพรรษาเงินที่เราไม่ได้ไปซื้อเหล้าเนี่ยใส่กระป๋องไว้พอวันออกพรรษาเรามานับดูว่าได้ประมาณสักเท่าไหร่อสมฤทธิ์ก็อย่างน้อยๆขึ้นหลักพันจริงไหมคะเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เหล้า1ขวดก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะเพราะว่าเหล้า1ขวดเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเบียร์ขวดนึงก็ตั้งเท่าไหร่แล้วนะคะเราไม่พูดถึงเหล้าเพราะบางคนกินเหล้าเมืองไทยอย่างเฮเนเก้นอย่างนี้เหล้าไอ้หงทองนี้ตกขวดถึง 2-300 แล้วนะคะแล้วถามว่ากินแล้วดีหรือเปล่าอสมฤทธิ์ก็ถามเขาเวลาเห็นเขาเวลากินเขาหน้าบิดเบี้ยวอสมฤทธิ์ก็ถามทำไมหน้าตาต้องยิ้วยิ้มนั้นเขาบอกนั่นแหละคือเทคนิคในการกินอสมฤทธิ์ก็โหระขำนะคะแต่เวลาถามเขาว่าและถ้ารู้ว่าอย่างนี้แล้วจะกินทำไมเขาบอกบาดคอนะคะทำให้ต้องทำสีหน้างั้นแต่อสมฤทธิ์คิดว่าถ้าเขางดได้เป็นดีที่สุดเพื่อสุขภาพของเขานะคะและอย่าลืมว่าการเข้าพรรษา1ครั้งปีละ1ครั้งเรางดได้และต่อไปไม่ต้องเข้าพรรษาเราลองงดดูนะคะว่าอาจจะได้มากกว่านั้นอีกก็ได้นะคะ1เราได้บุญด้วยนะคะ2ได้เงินเพิ่ม3ครอบครัวมีความสุขเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราเมาครั้งใดภรรยาและลูกของเราไม่กล้าเข้าใกล้เพราะไม่รู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงจะดีจะร้ายหรือเปล่าถ้าเราหมดตะโกนบกเวกให้เราไปซื้อถ้าลูกหลานไม่ออกไปซื้ออาจจะมีการลงไม้ลงมือก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่ดื่มซะล่ะมันก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นใช่ไหมคะลูกหลานลูกเมียก็กล้าจะมาใกล้กับตัวเราและก็สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เหม็นตัวเรานี่ไม่มีกลิ่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้แต่ถ้าเรามีกลิ่นเหล้านี่ใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันอารมณ์เต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันขาดเกินอย่าไปอยู่ใกล้ดีกว่าเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเคราะห์ร้ายโดยไม่รู้ตัวอีกก็ได้นะคะอสมฤทธิ์ก็เลยอยากจะชักชวนให้ทุกคนนะคะว่าในปีนี้เรามางดเหล้าเข้าพรรษากันดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากเราไม่งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาเราก็ไม่มีข้ออ้างนะคะเราจะไปบอกว่าโอ๊ยยังไม่ถึงพรรษาต้องงดก่อนหรือว่าเราจะอ้างว่าหึยังงดดีกว่าแต่พอเห็นลูกหลานบอกเฮ้ยลองดูอ้าวลองดูกันนะคะเพราะว่าสุขภาพของเราเป็นหลักนะคะคุณผู้ฟังนะคะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดอสมฤทธิ์ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรากินเหล้ามากๆที่เขาเรียกตับแข็งไม่ใช่ค่ะความร้อนแอลกอฮอล์ของเรามันทำให้ตับของเรานี่สุกและอย่าลืมว่าอนาคตของเราถ้าตับมีปัญหาอะไรอะไรก็ไม่สามารถที่จะทดแทนตับของเราได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันอีกสัก2เพลงค่ะ

0: จังหวัดชุมพร
1: คุณผู้ชมคะกิจกรรมในช่วงที่เราจะเข้าพรรษาก็เริ่มตอนแรกเลยนะคะเราก็จะแห่เทียนเข้าพรรษากันนะคะแต่พรรษาเทียนนี่เราจะนำไปก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็ตักบาตรในตอนเช้านะคะกิจกรรมที่อสมเล็กทำมาเป็นประจำนะคะแล้วก็ถวายสังฆทานเวลาเราไปวัดนะคะถวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญถวายพระป่าแล้วก็ฟังพระเทศพอตอนเย็นเราก็จะเวียนเทียนนะคะนี่คือกิจกรรมในวันเข้าพรรษาของชาวพุทธนะคะทีนี้โทษของการเข้าพรรษาที่ว่าดื่มเหล้าเข้าพรรษานะช่วงเข้าพรรษานี่จะโทษหนักนะคะเพราะถ้าดื่มเหล้าแล้วก็ขับรถเนี่ย

ถ้าเราดื่มเหล้าเข้าพรรษาถ้าเราอดไม่ได้ไปแอบแอบกันหน่อยก็ยังดีนะคะแต่ถ้าว่าเราจงแจ้งแล้วติดคุกแน่นอนนะคะ6เดือนเป็นอย่างน้อยที่นี่เรามาสังเกตช่วงที่ว่าฝนตกนะคะสัตว์4ชนิดที่จะบอกเขต4สัญญาณของสัตว์ดีกว่านะคะที่จะบอกเขตว่าฝนจะตกแล้วนะคะมดนี่จะบอกเขตเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมันจะเดินเป็นขบวนเลยนะคะจากดินเนี่ยขึ้นไปหาที่ใหม่ทันทีนะคะมดนะคะแล้วก็กบโอ้เวลาฝนจะตกนี่กบมันร้องดังมากๆเลยนะคะแล้วก็แมลงปอนี่จะบินกันเพราะแมลงปอนี่ถ้าเปียกฝนเมื่อไหร่พอปีกเปียกฝนตายลูกเดียวนะคะคุณฟังกบเขียดพวกนี้จะร้องกระงมเลยเวลาช่วงที่ฝนจะตกนะคะแล้วก็นกเนี่ยมันจะบินกับรังนะคะซึ่ง4สัตว์เนี่ยจะบอกเขตของเราว่าตอนนี้นะฝนจะมาแล้วอย่างเช่นอสมมติเลี้ยงแมวไว้แมวหมาก็รู้เหตุล่วงหน้าคุณผู้ฟังนะคะพอมันรู้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องเนี่ยมันจะวิ่งเข้าบ้านทันทีนะคะมันจะไม่ฟังเสียงใครเลยนะคะวิ่งเข้ามาแล้วจะนอนเงียบแล้วอสมมติว่าอ้าวทำไมไม่ออกไปไม่ค่ะนอนเงียบอย่างเดียวนะคะอันนี้คือสัตว์บอกเหตุว่าจะมีฝนตกนะคะทีนี้คุณผู้ฟังคะในช่วงหน้าฝนนี่อสมมติก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาฝนตกเนี่ยโรคที่เราจะพบกันบ่อยที่สุดคือ1โรคไข้เลือดออกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าโรคนี้เนี่ยยุงลายเป็นพาหะของโรคอาการของมันก็จะมีไข้นะคะปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อแล้วโรคไข้เลือดออกนี่สังเกตได้ง่ายจะมีจุดเลือดแดงๆขึ้นตามผิวหนังนะคะแล้วก็จะมีเลือดออกตามไรฟันมีเลือดกำเดาไหลวิธีป้องกันของเราก็คือไม่ให้ยุงกัดใส่เสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็ทาโลชั่นกันยุงนอนกลางมุ้งนะคะนี่คือโรคที่มาในช่วงหน้าฝนแล้วก็โรคตาแดงโรคตาแดงนี่สาเหตุเกิดจากการที่ว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำฝนเข้าตาเรานะคะอาการของมันก็จะระคายเคืองตาปวดตาแสบตานะคะแล้ววิธีป้องกันคือว่าต้องกลับมาถึงบ้านนะคะล้างตาด้วยยาล้างตาให้สะอาดทันทีนะคะคุณพ่อเพราะอย่าลืมว่าน้ำที่ลงมาจากฟ้านี่มันชะล้างฝุ่นละอองสารพิษต่างๆมาเยอะเลยนะคะแล้วก็โรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารนะคะโรคทางเดินอาหารนี่ก็หมายถึงว่าเวลามือเราสกปรกสังเกตไหมคะหนาวสั่นๆนี่เป็นเด็กๆเนี่ยมือไม่ล้างละหยิบของใส่ปากเลยอย่าลืมว่ามือเราเองเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือจะสกปรกยังไงแต่เราไม่รู้เราไม่สนใจเราหยิบใส่ปากได้เลยนะคะแล้วก็โรคน้ำกัดเท้าเนี่ยสาเหตุจากการที่ว่าถึงแม้เราจะใส่รองเท้าแต่เรามันไม่ใช่รองเท้าบูทนะคะเวลาเราย่ำไปในน้ำก็จะขึ้นมาบนพื้นรองเท้าของเราได้ก็จะทำให้ผิวหนังของเราที่อยู่ในน้ำเนี่ยที่มันขังอยู่ในรองเท้าก็จะอ่อนนุ่มพอนุ่มบ่อยๆมันก็จะเป็นแผลนะคะพอเป็นแผลทีนี้ก็จะมันก็จะระคายเคืองเลยเราจึงเรียกว่าน้ำกัดเท้าคือหนังมันฉลอกออกนะคะเราป้องกันได้ด้วยการที่ว่า1ใส่รองเท้าบูทนะคะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าบูทกลับไปถึงบ้านล้างเท้าให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งใช้ยาทาเลยนะคะยาทาไอ้น้ำกัดเท้าหรือไม่นั้นก็ใช้เบตาดีนก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะทาเลยแต่ต้องเช็ดเท้าให้แห้งนะคะเพราะไม่นั้นตามง่ามเท้าอย่าลืมว่าน้ำมันชอบไปซอกอยู่นะคะเพราะเท้าของเรามันชิดกันพอน้ำมันอยู่มันเฉยแฉะผิวหนังตรงนั้นก็จะอ่อนอยู่ตลอดเวลาและจะทำให้เปื่อยนุ่มปุ๊บจะมีแบบแผลทันทีนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็โรคฉี่หนูเป็นพาหะโรคฉี่หนูนี่หนูมันจะวิ่งเพ่นพ่านอยู่เวลาเราแล้วมันจะฉี่บ้างอึบ้างโดยที่เราไม่รู้ว่าในน้ำที่เราเดินย่ำไปนั้นมีฉี่ของมันอยู่นะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจก็คือหวัดไข้หวัดใหญ่อันนี้เราต้องระวังเพราะส่วนมากเวลาอากาศเปลี่ยนปั๊บเราจะเป็นไข้หวัดแต่ไข้หวัดนี่เป็นเองหายเองนะคะคุณฟังเพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้อบอุ่นปุ๊บนะคะทานยาพาราเซตามอลแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเราก็จะหายนะคะส่วนไข้หวัดใหญ่นี่อสมเล็กไม่แนะนำนะคะว่าถ้าป่วยเมื่อไหร่ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นี่อาการจะหนักกว่าไข้หวัดแล้วไข้หวัดใหญ่นี่เป็นเองไม่หายเองนะคะคุณฟังต้องรักษาให้ถูกวิธีนะคะส่วนไข้หวัดนี่มันมีเชื้ออยู่หลายชนิดเลยไม่สามารถที่จะมีวัคซีนป้องกันได้เราเมื่อเราเป็นไข้หวัดนี่เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเรา
นะคะ

ที่ร่างกายอบอุ่นทานยาพาราแล้วก็พักผ่อนนะคะจนกว่าเราจะดีขึ้นนะคะแต่ส่วนไข้หวัดใหญ่นี่ตอนนี้ทางเทศบาลของเราก็รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันตอนนี้เราก็จะฉีดผู้สูงอายุกันหมดแล้วแต่ทีนี้เราก็ฉีดผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงกันนะคะนะคะเราก็รณรงค์อยู่ตอนนี้นะคะก็นะท่านนายกศรีชัยวีระนรพันธุ์นี้ก็ท่านก็จะเป็นกำลังใจเดินไปกับพวกเรานะคะไปฉีดให้กับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงนะคะนะคะวัคซีนมีสำหรับไข้หวัดใหญ่แต่ไข้หวัดไม่มีค่ะนะคะทีนี้โรคหัดเนี่ยมันจะเป็นในช่วงหน้าฝนเพราะอากาศมันชื้นนะคะเราก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็โรคปอดบวมโรคปอดบวมนี่อันตรายหากว่าเรารักษาไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะถึงภาวะช็อกก็ได้นะคะเพราะปอดนี่เป็นการที่ว่าหนึ่งเราหายใจเข้าไปแล้วมันจะฟอกนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือปอดเราต้องดูแลให้ดีนะคะคุณฟังนะแล้วก็โรคไข้มาเรียก็ไข้มาเรียนี่มาจากยุงกัดเรานะคะเสร็จแล้วก็ทีนี้โรคไอ้ท้องเสียโรคท้องเสียก็เกิดจากอาหารเช่นกันนะคะแล้วก็โรคติดเชื้อพวกเชื้อราก็คือโรคผิวหนังนะคะคุณฟังเราก็ต้องดูแลว่าช่วงนี้เวลาเราห้ามใส่เสื้อผ้าที่อับบางคนเสื้อผ้าเปียกชื้นนี่ก็ยังขืนใส่ทีนี้พอใส่บ่อยๆเสื้อตัวนั้นมันอับมันชื้นเชื้อราก็จะมีอยู่ที่เสื้อผ้าทีนี้เชื้อราที่อยู่ในเสื้อผ้าก็จะติดผิวหนังของเราก็จะเป็นติดเชื้อไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเสื้อผ้าเปียกซักเลยนะคะเปลี่ยนพยายามใส่เสื้อผ้าที่แห้งๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือโรค RSV นี่มันจะเป็นสำหรับเด็กนะคะเด็กจะเป็นโรคนี้ในช่วงหน้าฝนแล้วก็โรคที่ชาวบ้านชาวสวนชาวไร่ชนานี่จะคิดว่าเราสาเหตุจากการที่ร่างกายเราเหนื่อยอ่อนเพลียเป็นหวัดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะเป็นโรคไข้ดินซึ่งโรคไข้ดินนี่มันจะอยู่เชื้อของมันคือเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ในดินค่ะคุณฟังนะคะตรงนี้เองที่ว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเราอยู่เสมอนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็โรคเหล่านี้ที่อยู่ในช่วงหน้าฝนก็จะแวะเวียนมาทักทายเรานะคะอย่าลืมว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยร่างกายของเรานี่จะอ่อนแอลงไปกว่าเดิมนิดนึงเพราะอากาศมันชื้นนะคะแล้วก็ถ้าเปียกฝนบ่อยๆเนี่ยจะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยจะทรุดและการเจ็บป่วยเนี่ยจะเป็นได้ง่ายค่ะคุณฟังคะเรามาพักเพลินเพราะๆกันอีก2เพลงค่ะ

ังคะเวลาก็จะได้หมดลงอยู่แล้วนะคะอัตมาเล็กก็เลยจะต้องขอย้ำอีกนิดว่าขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระวังอย่าให้ยุงกัดนะคะเพราะยุงรายนี่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกชิคุนคุณย่าหรือเวรัสซิก้านะคะส่วนยุงรำคาญนี่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับไข้สมองอักเสบนะคะแล้วก็ยุงก้นป่องนี่ไข้มาลาเรียยุงลายเสือนี่โรคเท้าช้างนะคะต้องระวังกันหน่อยนะคะทีนี้ก็เวลาหมดลงแล้วสำเร็จและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะขอบพระคุณหัวหน้าอาสาจุนทัพนะคะหัวหน้าประชาสัมพันธ์ชุมพรค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณอุษณีเอกมานพนะคะผอ.สทชุมพรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ชุมกลมเสียงคือน้องเจริญยศสายทองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สทชุมพรทุกท่านและที่ขาดเสียไม่ได้คือคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอปมช.คุยข่าวมาโดยตลอดนะคะร่มหรือรุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกับเองค่ะอสมเล็กและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณตลอดมานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.บุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคล้อมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมนมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปริมประสบภาพรายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนบริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนบริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสนอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
3: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
3: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
3: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
4: 30ก็พอมั้ง
5: อายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะกับดิฉันแสงระวีสมนทานและคุณละลักโทษค่ะคุณพรสิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรสิริ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวี
3: จะเปลี่ยนคนซะแล้ว
4: ผู้ฟังค่ะเดี๋ยวที่หน้าน่าจะเปลี่ยน
3: ก็มาจะเจอกันจริงๆสัปดาห์นี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจเยอะนะแต่ว่าข่าวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลก็ร้อนนะกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ที่ไปทำกริยาไม่ดีกับคนไทยบนรถไฟฟ้าหรือ เรื่องของที่ข่าวดีจริงๆก็คือที่วัดพระมหาธาตุเนาะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะในภาคใต
4: ้
3: นะที่ทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายนะที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะก็ยิงกันเดี๋ยวได้ติดตามกันมาดูข่าวดีกันก่อนเลยนะเรื่องของข่าวดีที่เรียกว่าคนไทยทุกคนเลยทีเดียวก็ปลื้มเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: ที่วัดพระมหาธาตุนั้นได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขามีการประชุมเรียกว่าเป็นคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48แล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: นะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยรู้สึกว่าในส่วนของรัฐมนตรีของเรานะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรี2ท่านค่ะที่เดินทางเรียกว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้า

0: ร่วมประชุมในครั้งนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราได้เฮเพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งสมัยสามัญครั้งที่48นี่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้มีการประกาศมีมติรับรองการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะซึ่งเพิ่งจะประกาศเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองในประเทศไทยเวลาในประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เนี่ยมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6
1: ใช่ค่ะเป็นแห่งที่6
0: แห่งที่6ใช่ค่ะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคือในส่วนของประเทศไทยเราเองนะมีมรดกโลกเนี่ยรวมแล้วเนี่ย9แห่งนะคุณพรศิริ
1: ค่ะ
0: นะคืออย่างที่บอกคือวัดพระมหาธาตุเนี่ยยังถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วยนะคะนี่ค่ะคุณสุชาติซึ่งเดินทางไปด้วยนี่ก็ได้แสดงความขอบคุณ
1: คะ
0: นะต่อคณะกรรมการเลยทีเดียวนั้นในฐานะที่เป็นผู้แทนในประเทศไทยแล้วก็เป็นไปในนามของรัฐบาลไทยด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเรียกว่านานนับ10กว่าปีเลยเดียวเป็น10ปีเลยทีเดียว
1: 13ปีนะคะจากข้อมูลตั้งแต่ยุคของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยนะคะที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นก็คือก่อนที่จะประกาศเป็นมรดกโลกนี่ก็คือเขาจะเอาไปจะทยอยขึ้นไปเป็นบัญชีเบื้องต้นก่อนนะคะจนสุดท้ายที่สุดนี่แหละก็มีการประกาศออกมารองรับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6รอคอยกันมายาวนานถึง13ปีเลยทีเดียวเพราะว่าขึ้นไปตั้งแต่ปี56แต่ว่าก็มีการปรับโน่นปรับนี่เพื่อให้เข้าเกณฑ์กับทางกรรมการเข้านะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มาเกิดโควิดทำให้กระบวนการทุกอย่างมันเบรกไว้ก
0: ็
1: เลยเนี่ยแหละเพิ่งมาประกาศโดยมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของประเทศไทยเนี่ยเคยได้รับครั้งแรกนั่นก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารตั้งแต่ปี2534นะคะถัดมาก็ปี34เหมือนกัน
0: ค
1: ือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
0: อ
1: ันนี้ไม่ปฏิเสธแน่นอนนะคะทั้งสุโขทัยและอยุธยาและถัดมาก็ปี35เป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะคะแล้วก็สีเทพนี่ก็ใกล้ๆก็คือปี2566และล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นวัดมหาธาตุก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทคือได้ทยอยดีใจกันในเกือบทุกๆปีหลังจากบ้านเชียงปี35ถัดมาก็คือปี2566เลยที่สีเทพนะคะแล้ว67ก็ภูพระบาท69ก็เป็นวัดพระมหาธาตุนี่แหละ
0: นะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นชิ้นแรกในภาคใต้นะที
1: ่
0: ได้มรดกโลกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางคุณสัมบิดาไทยเศรษฐ์ซึ่งก็ร่วมคณะไปด้วยเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้เหมือนกันนะบอกว่าก็แสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยทุกคนเลยทีเดียวนะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
1: ค่ะ
0: นะคะก็นับเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็แหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ซึ่งความภาคภูมิใจจากแผ่นดินนครศรีธรรมราชสู่มรดกอันทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาติน ะนี่คุณ
1: ค่ะ
0: สัมบิดาก็นั่นไว้อ่ะนะคะ
1: ค่ะของภาคใต้นี่ยังมีที่สงขลานะที่ตอนนี้ก็ขึ้นในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วซึ่งเป็นสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาก็ถูกบรรจุแล้วล่ะเหลือแต่ว่าอาจจะมีการพิจารณากันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
0: แต่ทีนี้ลองฟังความคิดของคนนครศรีกันหน่อยเขาคิดยังไงกันนี
1: ้
0: แน่นอนว่าเขาดีใจอยู่แล้วล่ะ
1: ดีใจแน่นอน
0: นะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะคนนครศรีหรือคนไทยก็ตามนะคะคุณวราจันมณีซึ่งเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองนะก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันโอ้นะก็ดีใจแต่ว่าคือไม่ได้ดีใจมากนะคุณวราบอกก็แบบอาจจะเฉยๆกับข่าวนี้หน่อยนะครับคือบอกว่าตราบใดที่คนนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ยังเป็นคืออันนี้จะแนวการเมืองนิดนึงบอกว่ายังเป็นสลิ่มอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาไปไหนนะเพราะวัดพระธาตุก็ถูกทำเสียหายไปเยอะของเก่าก็โดนขโมยไปมากคือถ้าเกิดเป็นมรดกโลกอย่างแต่ว่ายังมีระบบอุปถัมภ์เต็มเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือมันก็คือ ไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้นะคะอันนี้อาจจะแบบ
1: แต่ว่า
0: ผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดนึง
1: ก็เห็นแย้งนิดนึงน
0: ะ
1: กับเรื่องนี้ก็คือว่าก็เรื่องที่พูดมาเรื่องการเมืองก็เอาละทางภาคใต้ก็แน่นอนว่า มีความรุนแรงแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าในแง่ของนครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: คุณแสงระวีคือแหล่งรายได้ดิฉันว่าส่วนหนึ่งมาจากวัดมหาธาต
0: ุ
1: ไอ้ไข
0: ่
1: หรือว่ามีอะไรอีกอ่ะที่มีพระพิฆเนศไหมล่าสุดที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าจะทาง
0: องค์ใหญ่เหรอคะ
1: เป็นอะไรสักอย่างนี่จำไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าเศรษฐกิจที่หมุนเวียนทำให้มีสายการบินลงสายการบินขึ้นที่นคร
0: เนี่
1: ยมากเลยทีเดียวก็เรียกว่าเศรษฐกิจสายมูที่เป็นส่วนหนึ่งในการในสิ่งที่หล่อเลี้ยงคนนครนะไอ้เรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเอาละที่พูดมาอย่างนี้ก็เข้าใจท่าทีแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นว่าพอมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมปุ๊บทุกคนก็อาจจะหันมาช่วยกันต้อนรับแขกหรือว่าช่วยกันรักษาของเก่าโบราณของเราไว้เนาะ
0: นั่นเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะอ่ะมาดูข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นข่าวที่ร้อนในโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะก็กรณีที่มีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยปรากฏว่าขึ้นรถไฟฟ้าที่ BTS นะคะแล้วก็มาส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆ
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้เนี่ยพอผู้สื่อข่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวผู้โดยสารคนไทยคือเขาก็เข้าไปเตือนอะนะว่าแบบอยู่บนรถไฟฟ้าเนาะก็ไม่ควรจะเสียงดังอะแต่ว่าปรากฏว่าถูกตอบกลับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็แสดงท่าทีประมาณแบบคุกคามด้วยเหมือนกันนะในส่วนของคนไทยที่ถูกคุกคามเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยแบบมีการโต้กันอะนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แสดงกิริยาหยาบคายด้วยนะมีการชูนงชูนิ้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลที่เป็นนักเรียนอิตาลีเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามหรือว่าทำอะไรที่มันกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้นะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพราะนั้นไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกระทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยแล้วก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งกรณีของการเขาเรียกว่าอะไรส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยซึ่งบนรถไฟฟ้ามันก็เป็นที่สาธารณะเนาะคนทุกคนก็สามารถที่ขึ้นไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกระทำแบบเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าฝ่าฝืนระเบียบของผู้ให้บริการเนี่ย มันก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายหรือว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เขามีคนเอาคลิปวิดีโอบนรถไฟฟ้านี่มาเผยแพร่ไงในโซเชียลเลยทีนี้ก็โอ้โหคือกระหน่ำกันสุดฤทธิ์สุดเดช
1: ค่ะ
0: คือคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยทางตำรวจบอกว่าถือเป็นพยานแล้วก็หลักฐานสำคัญเลยที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถนำไปใช้ประกอบพิจารณาดำเนินคดีได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าหลังจากมันมีการคลิปเปิดเผยแพร่คลิปออกมา
1: ค่ะ
0: มันก็มีคนในโซเชียลนั่นแหละคือตั้งคำถามถึงแบบเอาเด็กพวกนี้คือแล้วเราจะไงเพิกถอนวีซ่าเขาได้ไห
1: ม
0: เขาเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าอยากให้แบบกลับประเทศไปเลย
1: อ๋อส่งกลับเลย
0: ใช่ซึ่งท่านพลตรีโทไตรลงก็บอกว่าจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะก็คือตม.นั่นแหละ คือถ้าเกิดตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่ามีพฤติการที่เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็สามารถพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได
1: ้
0: นะก็ฝากถึงประชาชนด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าพบเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ตั้งสติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดเห็นจากคลิปนี่ก็น่าสงสารน้องเขาเหมือนกันนะคือแบบ
1: โดนลุมเลย
0: ประมาณโดนลุมเลยนะคะ
1: เพราะว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตจนสถานทูตก็ต้องออกมาแถลงการ ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าโอ้โหเรียกว่าคนไทยหลังจากมีดราม่าผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะตามเอาทัวร์ไปลง
0: จนคือเรียกว่าไล่ล่าแม่มดเนี่ยที่เขาเรียกว่าไล่ล่าแม่มด
1: ล่าแม่มดกันล่าแม่มดอิตาลีกันเลยทีเดียว
0: ใช่แล้วคือรู้แบบตารางคือเขาจะลงตารางว่าไงว่าไว้ไงว่าเขาจะไปที่ไหนที่ไหนบ้างปรากฏว่ามันมีอยู่อันนึงเขาจะไปที่แหลมบาริไฮที่ก่อนล้าน
1: พัทยานี่แหละ
0: ก็โอ้โหคนไปรอกันเต็มอ่ะ
1: โอ้โหก็อะไรก็ตามนะแต่อย่าให้มันเกิดความรุนแรงเนาะ
0: ใช่ใช่นั่นแหละก็คือมันก็คือหนักหน่วงเลยทีเดียวนายเห็นบอกว่าถึงขนาดแบบลามไปถึงกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนอิตาลี
1: ค่ะ
0: ที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีการมีจดหมายฟ้องมาที่โรงเรียนต้นสังกัดตำรวจพัทยาก็ต้องคุมเข้มเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีกำหนดการที่บอกที่ไปที่มาแหลมมาริไฮใช่ไห
1: มอ
0: ันนี้ก็นั่นกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างที่บอกว่ามีการสำรวจพิกัดต่างๆเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ทางตำรวจก็ต้องเดือดร้อนนะต้องไปคอยดูนะที่พัทยาด้วย
1: ะ
0: นะก็ต้องไปรอดูว่าไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีขึ้นนะคะ
1: ที่ล่าสุดก็เห็นความเคลื่อนไหวทางของคุณแท็กพระทันยูนะพรัญยูนะคะก็มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละก็บอกว่าคนไทยเนี่ยต้อนรับนะต้อนรับนักท่องเที่ยวนิสัยดีทุกคนแบบจริงใจอาหารอร่อยของไทยคือส้มตำส่วนนักท่องเที่ยวนิสัยไม่ดีเรามีเมนูมาแนะนำครับ
0: อันนี้พูดออกอากาศไม่ได้นะแต่อีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลูกครึ่งอิตาลีเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ออกมาเรียกว่าด่ายับเลยเหมือนกันนะคะคุณสเตฟานทศิษย์ซึ่งเป็นอดีตพระเอกลูกครึ่งไทยอิตาลีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากข้อความเตือนใจถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยด้วยโดยคุณสเตฟานเนี่ยบอกว่าแล้ววันนี้ก็มีไอ้พวกเนี่ยแล้วก็แบบจุดๆนะอิตาลีนะทำซามในรถไฟฟ้าใช่ไหมวันนี้มีคนทักมาเต็มเลยนะคะแล้วก็หูคำหยาบมาเต็มแล้วก็นี้ประมาณว่าก็บอกเลยนะว่าญาติพี่น้องเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้นี่คือแบบต่างด่ากันใหญ่เลยทีเดียวนะคะคือ
1: ออ
0: กอากาศไม่ได้เลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเซฟานบอกว่าบอกเลยนะว่าใครที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์นะคะตนเองเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยคนไทยใจดีเหมือนสวรรค์เลยนะคะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยอยู่เมืองไทยคือสวรรค์บนโลกอ่ะคนไทยเป็นหนึ่งเดียวในชาติเป็นหนึ่งในชาติเดียวในโลกที่แบบพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็จะยิ้มแย้มนะคะแล้วก็แบบเหมือนก็ปล่อยผ่านไปคืออันนี้คือนิสัยของคนไทยที่อาจจะเรียกว่าลืมง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะนั่นแหละก็มีการเตือนบอกว่าก็ลองคิดดูว่าอย่างเราไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเราก็ยังให้เกียรติคนบ้านเขาใช่ไหมเพราะอันนี้มันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เกียรติประเทศไทยคนไทยด้วย
1: อันนี้
0: นะ
1: มันเป็นมารยาทพื้นฐานในการอยู่ในสังคมเรื่องของเสียงดังโวกเวกโวยวายแต่ก็เข้าใจแหละว่าเหมือนเวลาเราขึ้นลิฟต์บางทีเราก็เจ
0: ออ
1: ยู่กันครบแก๊งเราเข้าไปคนเดียวอย่างเงี้ยคนไทยด้วยกันนี่แหละก็ยังเสียงดังคุยกันข้ามหัวไปมาม
0: ันก็น่
1: าอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนตัวเราด้วยตัวเขาด้วยก็คืออย่างถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่เวลาไปไหนแล้วคุยกันเสียงดังหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นมารยาททางสังคมที่แม้แต่ชาวต่างชาติมาทำแบบเนี้ยเรายังไม่ชอบเลยหรือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ถ้าข่าวมันไปสู่นานาชาติเขาก็จะได้รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยจะไปทำแบบนี้กับเขาไม่ได้นะก็ต้องมีมารยาทเหมือนมันคัดกรองนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งด้วย
0: ใช่ค่ะเนี่ยนะก็ทัวร์ไทยถล่มยับจนเพจสถานทูตนั้นต้องปิดคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะ หรือว่าจะเป็นโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องปิดกันเลยทีเดียว
1: คือ
0: จากคลิปนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวไทยที่เขาที่โดนเรื่องนี้เนี่ย ปรากฏว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วก็แสดงความไม่พอใจกลุ่มนักเรียนเหล่านี้แล้วก็ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประจำประเทศไทยเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้ปิด พจไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะคนไปแสดงความเห็นกันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยนะทางสถานทูตเขาก็ได้ออกแถลงการแบบขอโทษคนไทยเลยทีเดียวนะแล้วก็ประณามพฤติกรรมของเยาวชนบน BTS นะที่แสดงออกมาเรียกว่าแถลงการ3ภาษาเลย
1: ค่ะ
0: นะมีภาษาอะไรนะมี
1: อิตาลี
0: อังกฤษมีไทยด้วยนั่นแหละ
1: ครบ
0: นั่นแหละก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เดินทางมาประเทศไทยภายในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าสถานทูตเนี่ยกล่าวขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนคนไทยรวมถึงผู้รับความไม่สบายใจหรือกังวลใจจากเหตุการณ์นี
1: ้
0: แล้วก็ยังบอกว่าอ๋อนะนั่นแหละก็บอกว่าตระหนักถึงชื่นชมแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของสังคมไทยที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถซ้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมได้คือไม่ควรจะเหมารวมนั่นแหละ
1: เราก็ไม่เหมารวมเพราะว่าเรากับอิตาลีก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานจนประเทศไทยก็ฮิตนิยมรับประทานอาหารอิตาลีนะพิซซงพิซซ่าพวกพาสต้าอะไรพวกนี้นะก็แสดงว่ามันสัมพันธ์กันดีมาอยู่แล้ว
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: กลับมากันอีกช่วงหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวดูในเรื่องใต้แต่ว่าก่อนที่ไปดูเรื่องใต้ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของทางรฟม.กันก่อนนะยังคงเรียกว่าแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนั่นเองนะคะ
1: โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟม.นี่แหละค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี้ยรฟม.ก็มีการประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ด่านยมราชแล้วก็ลงพระราม9นะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ เส้นทางที่2ค่ะเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่แนะนำก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะและเส้นทางที่3ค่ะเส้นทางถนนราชดำเนินนอกกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือหน้าพระรามรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ
0: แล้วก็เส้นทางที่4เส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.แนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นที่5คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแนะนำให้ใช้เส้นทางคือโดยวิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1แล้วก็ตรงไปที่ถนนเพลินจิตนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุวิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางรฟม.เองนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือสอบถามข้อมูลการเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632176532นะคะเพราะนั้นก็รฟม.ได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็หลีกเลี่ยงการเส้นทางที่มันคงจะติดนั่นแหละนะเรียกหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ติดตามข่าวกันต่อแต่ก่อนที่จะไปภาคใต้เนี่ย
1: ค่ะ
0: พอดีว่าอันนี้ลืมไปคุณผู้ฟังพอดีเรื่องของกลุ่มนักศึกษาอิตาลีค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเอาตัวแทน4คนเนี่ยมาขอโทษนะมาแสดงความยกมือไหว้แสดงความหรือเหมือนกับว่าสำนึกผิดอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็ใน Facebook เนี่ยเห็นบอกว่าเฟซบุ๊กของน่าจะเป็นของนักศึกษาเนี่ยนะคะ Embassy of Italy in Bangkok เนี่ยเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยแพร่เห็นเยาวชนชาวอิตาลีจำนวน4คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยบนรถไฟฟ้า BTS นะคะ
1: ค่ะ
0: คือยืนเรียงแถวกันแบบหน้ากระดานเลยทีเดียวแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็คือกล่าวคำทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีโดยเยาวชนทั้ง4คนเนี่ยค่ะได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนชาวไทยรวมถึงขอโทษต่อวัฒนธรรมและก็มารยาทของไทยจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคือช่วงท้ายของคลิปเนี่ยค่ะตัวแทนเยาวชนเขาได้กล่าวขอให้คนไทยเนี่ยให้อภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็เคารพต่อวัฒนธรรมของไทยมากขึ้นด้วยแต่รู้สึกว่าเอ๊ะดูข่าวไหนๆเห็นเขาบอกว่านักศึกษากลุ่มนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วแล้วล่ะ
1: ทำไมคะมีการกดดันหรือยังไง
0: ก็อาจจะต้องกลับไปอาจจะต้องเสร็จภารกิจก่อนหรือเปล่านะคะ
1: แต่เรื่องของความปลอดภัยก็ต้อง ดูแลนะ
0: ใช่
1: คุณแสงระวีก็ต่อให้ว่าเขาเป็นฝ่ายที่ผิดแต่เราก็ไม่ควรที่จะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะ
0: อันนี้ก็เห็น
1: แต่ว่าในเมื่อเขาสำนึกแล้วเราในฐานะเจ้าบ้านก็อภัยให้
0: เราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือแบบลืมง่ายโกรธง่ายหายเร็วอะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: อ่ะไปกันต่อที่
0: ค่ะภาคใต้เน
1: า
0: ะ
1: เหตุการณ์ภาคใต
0: ้คืออันนี้เนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์แบบซ้ำกันสองครั้งติดเหมือนกันครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเหมือนจะคาร์บอมที่เข็นรถเข้าไปนะแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะส่วนที่สองนี่ก็หนักหนากว่าครั้งแรกจริงๆไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าหนักหนาหรือเปล่าแต่ว่ามันหนักหนาทั้งสองเหตุการณ์แหละ
1: ก็
0: คือมาแบบคนร้ายนั่งรถกระบะแบบ 5-6 คนอ่ะแล้วก็ลงจากรถวิ่งมาถือปืนจ่อแบบนายทหารพรานที่อยู่ในพื้นที่นะ5นายเสียชีวิตหมดเลย
1: ค่ะคือการข่าวนี่แทบจะไม่มีรายงานหรือการเฝ้าระวังหรือยังไง
0: นั่นน่ะสิคือเรื่องนี้ทางอดีตบิ๊กข่าวกองเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะทางคุณนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันโดยก็ได้ระบุบอกว่ามาถูกทางนะคะคือหลังจากเหตุรอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายเนี่ยปรากฏว่าทางผบ.ชก.นราธิวาสเนี่ย
1: ค่
0: ะเขาได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้งจังหวัดเลยนะคะซึ่งท่านนันทิวัฒน์บอกว่าอันนี้ต้องพูดให้ชัดๆว่ามาถูกทางแล้ว
1: ค
0: ือทำให้ฝ่ายความมั่นคงนั้นมีความฉับไวในการไล่ล่าคืออย่าไปฟังคนที่ออกมาท้วงติง
1: ค่ะ
0: นะคะสังหารทหารใช้อาวุธสงครามขนาดนี้จะให้แบบปราณีกับโจรก่อการร้ายได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะคือจับเป็นไม่ได้ก็จับตายอย่าเก็บไว้ก่อเหตุอีกมันไม่ใช่เรื่องของการคิดต่างแต่ว่ามันคือการก่อการร้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคนออกมาพูดจนแบบเหมือนก็ว่าไม่ใช่คำว่าไล่ล่านะ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะประคบประงมหรือว่า
0: ใช่
1: จะตาต่อฟ้าฟันต่อฟันก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงหรือนุ่มนวลแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะรุนแรงหรือนุ่มนวลเหตุการณ์ก็ยังคงก่อเกิดขึ้นอยู่เสมอมาสิ่งที่โจรรับรู้ก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจเขาไม่ได้มีความเมตตาต
0: ่อ
1: สิ่งอื่นบนโลกใบนี้แล้ว
0: คือเท่าที่ฟังดูบางคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นเรื่องแบบภายในเป็นเรื่องในพื้นที่ที่แบบอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอันนี้คือ มันก็ต้องรอการเรียกว่าพิสูจน์ทราบนะภาษาความมั่นคงเขาจะใช้พิสูจน์ทราบ
1: แต่ระยะเวลามันกินเวลากันมั้งแต่คือหลังจากปะทุแต่ปี47ถูกไหมคุณแสงระวีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็หรือว่าเราอยู่ในแวดวงของข่าวสารยังไงเราก็คือรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมายาวนานต่อเนื่
0: อง
1: โดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นตอจุดเกิดเหตุการจะหาวิธีแก้เนี่ยต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างถูกทางจริง
0: ๆนั่นน่ะสิ
1: คือเอาว่าโจรนี่ก็เจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเจเนอเรชันเดิมก็จะต้องมีล้มหายตายจากไปเหมือนกันแสดงว่าการส่งต่อตรงเนี้ยรอยต่อการส่งต่อเนี้ยมันยังถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่องอยู
0: ่ก็ยังต้อง
1: หรือยังไง
0: นั่นแหละคือไม่รู้ว่ามันจะหาความกระจ่างได้อย่างไรด้วยคือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่จริงๆดูในส่งรัฐบาลก็จริงจังอยู่นะ
1: ค่ะทุกรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลทหาร
0: แต่ว่าหลายคนพูดตรงกันว่าการข่าวมันควรจะต้องแบบนะ
1: หรือการข่าวเรายังไม่เข้าถึงมันต้องไปแฝงตัวคุณแสงระวีเขาก็ต้องระวังเหมือนก
0: ัน คุณเห็นไหมเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: ทุกครั้งพอเกิดไปแล้วเนี่ยการข่าวเป็นไงรู้ไหมรู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแจ้งมาหรือเปล่า
1: จะว่าไปนี่ก็ตำหนิเขาไม่ได้นะถ้าจะยกเคสอย่างกรณีมีมือปืนเข้าไปบุกยิงหูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกไหมแล้วการข่าวมันแต่อาจจะเป็นรายบุคคลหรือไม่ได้เป็นขบวนการหรือเปล่าการทำแต่เชื่อว่าทางโจรเองก็ต้องมีการ ป้องไอ้จำกัดวงอ่ะในการที่จะสื่อสารกันว่าเราจะก่อเหตุอะไรยังไงอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: มันก็ดูหนังเหมือนกันนะไม่ใช่เราดูฝ่ายเดียวนะ
0: ก็ใช่อ่ะสิคือเขารู้เราก็รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือเรารู้เขาก็รู้เหมือนก
1: ัน รู้เขารู้เราแต่มีแต่เขารู้เราเราไม่รู้เขาม
0: ันเหมือนเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืด
1: ถูกต้องถูกต้องค่ะ
0: เขาเลยทำอะไรได้ตลอดนะคะอันในส่วนของการเมืองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรร
1: ค
0: ประชาธิปัตย์ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้เกิดเจ้าที่เกิดความสูญเสีย
1: ค่ะ
0: คือมันมีความจริงซึ่งจริงๆอันนี้มันก็มีการเตือนกันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอบยิงสส.กมลศักดิ์นะตอนนั้นนะ
1: ค่ะ
0: คุณอภิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นนะคะเราบอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ความรุนแรงนั้นกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าการพูดคุยเนี่ยมันต้องไม่ใช่การยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวคือต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: คุณอภิสิทธิ์ยังบอกว่าขอรัฐบาลเนี่ยอยากคิดว่ามีความรุนแรงแล้วจะต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือจริงๆถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยก็แปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคง อ๋อหมายความว่าคือพอเกิดเหตุการณ์แล้วก็รัฐบาลบอกเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยคุณพิสิทธิ์บอกว่าถ้าเกิดพูดคุยก็แสดงว่ามันมองให้เห็นว่าไอ้คุณปล่อยปละละเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคือมันควรจะต้องหาแบบหาคนผิดหาคนมาลงโทษให้ได้ก่อนอะไรประมาณน
1: ั้
0: นอ
1: ันจับโจร นี่แหละเบื้องต้นเนี่ยมันยังจับโจรไม่ได้หรือจะคือท้ายก็เหมือนพีชีพอะไรทำนองนี้ไหม
0: ก็ด้วยเหมือนกันเขาเลยบอกว่ามันควรจะต้องทำควบคู่กันไปไอ้เรื่องของการดำเนินคดีก็ต้องหา
1: เดี๋ยวก็
0: ทำให้มันกระจ่าง
1: เดี๋ยวจะมีคนไปหยิบยกตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกหรอ
0: นี่ไงมีคนย้อนแล้วแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ยังมีการพูดถึงการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยขึ้นมาเนี่ยแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระไปให้กับคณะพูดคุยทำงานเพียงฝ่ายเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคือทราบมาว่าคณะพูดคุยเนี่ยเขามีความพยายามที่จะทำงานอยู่นะแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ควรที่จะเกิดคือไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือไม่
1: เหมือนโจรอยากได้อะไรทีก็ก่อเหตุทีเราก็ต้องไปตามใจตรงนั้น
0: ถูกประมาณอย่างนั้น
1: ค
0: ือจริงๆทางคุณพิสิทธิ์ต้องการที่แบบต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอ่ะในการที่จะแบบ
1: ก็อยากใช้แต่มันจับไม่ได้ทำยังไงอ่ะ
0: ก็ที่ฉันเห็นใครเหมือนจะเห็นข่าวว่าย้อนไปที่คุณพิสิทธิ์มีการเดี๋ยว
1: ก็ต้องคงฝั่งรัฐบาลแต่ว่าเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญวันนี้ก็ไปพร้อมกับเสนาธิการทหารบกนะคะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นี่แหละและก็เลยนำคณะเนี่ยไปที่นราธิวาสก็เพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์นี้เลยนะคะแล้วก็มีการไปให้กำลังใจทางผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เยี่ยมคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็มีการไปลงพื้นที่นะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็บอกว่ายอมรับไม่ได้เลยลูกน้องเสียชีวิตเนี่ยท่านเองก็ไม่ได้อยู่ดีมีสุขหรอกก็คือแบบว่าโอ้เห็นอกเห็นใจนะคะก็มีการไปให้กำลังใจทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจอ่ะเขาเรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจอ่ะเนาะไม่ได้ถูกเหมือนแบบบางทีก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้าท่านนายกจะไปไหมพอไปก็บอกโอ้โหต้องมาอารักขาตกลงต้องทำยังไงถึงจะถูกใจทุกคน
0: ใช่อันนี้ก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนสสอีกท่านหนึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนอยู่ในพื้นที่นั่นแหละคุณร
1: อ
0: มฎอนปัญจอนะก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันว่าขอสนับสนุนท่าทีของฝ่ายการเมืองแล้วก็นโยบายในสถานการณ์ปัจจุบันก
1: ็
0: คือสนับสนุนท่าทีแล้วก็จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เลขาธิการสมช.ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพแล้วก็ปรามหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่มีท่าทีแข็งกร้าวนี่คือบทบาทที่เหมาะสมของฝ่ายการเมืองและนโยบายที่ยืนยันทิศทางการทำงานในภาพใหญ่หรือว่ากำกับแนวทางในระดับยุทธศาสตร์ที่ควรจะเป็นคือคุณรอมฎอนบอกว่า ข่าวที่รับรู้กันในวงกว้างเนี่ยก็คือท่าทีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อคำพูดของเสนาธิการทหารบกซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอรมน.โดยตำแหน่งในระหว่างที่ลงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ตันหยงมัดแล้วก็สภ.ตันหยงนราธิวาสในก่อนหน้านั้นน่ะนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มุ่งสัญญาณในการไล่ล่าผู้ก่อเหตุทั้งในและต่างประเทศนะคือที่ท่านเสนาธิการทหารบกออกมาพูดตอนนั้นที่บอกว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วนะเราจะไม่อยู่เฉยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางสมช.ทางกลาโหมก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าไล่ล่าเลยอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งจริงๆประชาชนเห็นด้วยกับทางเสนาธิการทหารบกนะคืออย่างที่บอกมันต้องแบบให้เด็ดขาดซึ่งคุณรมดอนก็ยังบอกว่าเนี่ยคำพูดลักษณะนี้เนี่ยของผู้นำหน่วยมันไม่เคยมีมาก่อนทุกคนเนี่ยคือทำท่าทีแข็งกร้าวของแม่ทัพภาค4โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือที่ออกมาพูดบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ปล่อยให้รอดหรอกถ้าผมทำนะก็คือในส่วนที่ยิงสสกมลศักดิ์นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละมันก็เลยยังคงเป็นปัญหาในภาคใต้ที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู
1: ่ใช่คงติดตามกันยาวๆเลยเรื่องนี
0: ้นะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต
3: ่อทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อนาคตของพวกเราจะเป็นย
3: ัง
2: ไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันต่อนะก็ดูเรื่อง ฝนฟ้ากันหน่อยตอนนี้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคือทุกภาคอ่ะต้องเตือนกันเลยทีเดียวนะทุกภาคยังคงต้องเจอกับฝนฟ้ากันอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของสทนช.นะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะก็มีการสั่งให้เฝ้าระวังน้ำทะเลที่จะหนุนสูงใน7จังหวัดภาคกลางวันที่28ถึง1สิงหาคมนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะโดยสทนช.เนี่ยบอกว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลนั้นมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยรวมถึงแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่28กรกฎาค
1: ม
0: ในเดือนนี้นะถึงวันที่1สิงหาคมเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำด้วยนะคะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระรามที่2อีกแล้วนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงคราม
1: ค่ะ
0: ต้องเตือนกันเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้แสดงว่าวันหยุดนี่ยังให้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เหรอ
0: ใช่
1: ฝนตกหนักหรือไปก็ คงจะต้องดูจุดที่อย่าไปจองรีสอร์ทใกล้แม่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาที่แบบห่างๆหน่อยนะคะ
1: อ่ะขยับมาที่เรื่องบัตรคนจนที่เขาเรียกว่าเป็นดราม่าข้ามสัปดาห์เลยหลังจากที่มีคนตกเกณฑ์เข้าไปเยอะทั้งคนมีคนเก่าออกไปมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีคนที่มาต้องมาเขาเรียกอะไรยืนยันความจนของตัวเองจริงๆใช่ไหม คือต้องแบบโอ้โหหาสารพัดอย่างมายืนยันเพื่อให้บอกว่าฉันนี่แหละจนจริงๆเพื่อที่จะได้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องนี้ทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเรื่อยมาเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็จึงมีการกำชับค่ะกระทรวงการคลังให้เร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านและถูกตัดสิทธิ์กว่า 9.3 ล้านคนนะคะโดยให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขของโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็นำเข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันจันทร์ที่27กรกฎาคมก็คือขยับการประชุมครม.จากวันอังคารมาเป็นวันจันทร
0: ์
1: เพราะว่าครม.เป็นวันหยุดราชการนะคะโดยคุณรัชดาบอกว่าความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสำรวจก็มีการขึ้นบัญชีไว
0: ้
1: โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ที่ต้องการขณะเดียวกันก็ยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จัดมีที่มีจำกัดเนี่ยต้องถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลก็มีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่แล้วนะคะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการขยายเวลาการรับสิทธิ์ผู้มีบัตรถึง30กันยายนนี้นะคะจากเดิมเนี่ยจะหมดในแค่เดือนกรกฎาคมก็เลยขยายไปถึง30กันยายนนะคะระยะเวลาทบทวนสิทธิ์เป็นถึงเวลาที่ถึงวันที่31สิงหาจากเดิมสิ้นสุดที่31กรกฎาคมโดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการทุกกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะคะอ่ะก็โอ้โหเสียงมันก็เยอะเหลือเกินนะท่านนายกก็ทนฟังไม่ได้แน่นอน
0: คือจริงๆมันเหมือนกับว่านายกแบบคือก็ตั้งใจที่จะช่วยประชาชนอ่ะต้องการที่จะทำให้มันประชาชนได้
1: ประโยชน
0: ์
1: สูงสุดแต่ก็เข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการร้องเรียนเรื่องคนที่ไม่จนจริงสวมสิทธิ์อะไรกันต่างๆนานาเนี่ย
0: คนก็เดี๋ยวนี้ออกมาพูดอ้าวคือที่ผ่านมาแสดงว่าแบบโหช่องโหว่เยอะมากเลย มันทำให้คนที่รวยอยากจนนะไม่ใช่ยากจนแต่อยากจนนะมาได้รับประโยชน์ตรงนี
1: ้เรานี่จนอวดรวยเราเนี่ย
0: นะอ่ะวันนี้คุณเอกนิติ นิติธันประภาสเองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการคลังก็พูดในเรื่องนี้เหมือนกันว่าก็พร้อมที่จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คนที่โดนหลอกนะคะก็วันนี้ท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลของผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากว่า5ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็การอัปเดตข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะช่วยคนจนจริง
1: ๆ
0: ให้สามารถเข้าสู่ระบบสวัสดิการแล้วก็การคัดกรองครั้งนี้เนี่ยรัฐบาล

0: ็นกรรมการบริษัทเนี่ยได้รู้ตัวได้รู้ตัวนะคะแล้วก็มีการแก้ไขอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอกนิติเลยมองว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ข้อมูลนั่นเอง
1: ค
0: ือข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่ามันไม่ได้อัปเดตเท่าที่ควรนะทั้งในส่วนของการถือสินทรัพย
1: ์ของ
0: ผู้ที่ขอรับสิทธิ์แล้วก็อื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าคิดอีกอย่างนึงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีการสำรวจใหม่เนี่ยอันนี้คือให้คิดตามเลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้ไม่มีการสำรวจใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะว่าข้อมูลของประเทศเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขคือก็จะต้องทำกันไปแบบเนี้ยนะคนอยากจนเนี่ยก็ได้รับบัตรคนจนไปอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแก้ไขคนถูกหลอกให้จดทะเบียนหรืออื่นๆเนี่ยก็อาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาเห็นคนไปแจ้งความเนี่ยเยอะเลย
1: ค่ะ
0: กรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าเราถูกหลอกนะเอาชื่อไปใส่เป็นผู้ถือหุ้นนู่นนี่นั่นเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลนี้ได้ช่วยเหลือแล้วก็สามารถคืนสิทธิ์ให
1: ้
0: นะคะส่วนการสำรวจของผู้รับสิทธิ์ครั้งใหม่นี้เนี่ยยังช่วยให้เราเห็นข้อมูลได้ว่าจากคนที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเนี่ยมีคนที่อยู่ในวัยทำงานคือ60โทษค่ะ20ถึง60ปีเนี่ย20ถึง60ปีมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องได้รับการแก้ไขนะคะคือคุณเอกที่บอกว่าเราจะให้คนมีเงินไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเนี่ยต่อไปเรื่อยๆคงไม่ได
1: ้ค
0: ่ะนะรัฐบาลเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้นะออกมาตรการในการจัดหางานหรือว่าเพิ่มทักษะแรงงานให้กับคนเหล่านี้คือเขาจะได้มีสามารถที่จะหารายได้เพิ่มต่อไปได
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากการสำรวจแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในครั้งนี้แล้วเนี่ยสิทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะลดลงอันนี้คือไม่ว่าจะลดลงเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดสรรงบประมาณเลย
1: นะ
0: งบประมาณมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่ช่วยคนที่ไม่มีอะไรเลยให้ได้ตรงกลุ่
1: ม
0: ตรงจุดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิจารณาจากงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยใช้กว่า70,000ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีเราใช้ประมาณ70,000ล้านบาทอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยน
1: ะ
0: นอกจากนี้ในส่วนของคนที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เราก็ถือว่าไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราก็มีความช่วยเหลืออื่นๆให้อยู่แล้วนะทั้งเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการอะไรพวกนี
1: ้คนละครึ่งมาอีก
0: คนละครึ่งไม่ได้แล้วติดต่อไปเนี่ยคนละครึ่งไม่มีแล้วนะคือมันจะต้องพลัดแล้วไงไม่ต้อง60 40แล้วถ้าเกิดรัฐบาลต่อไป
1: กลับไปคนละครึ่งไม่ได
0: ้แล้ว
1: 60ร้องเรียนเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้แล้วนะ
1: โอ้โห
0: ในเมื่อพลัดมาแล้วก็ต้องพลัดต่อไป
1: โอ้โหเสียงเข้มเลยนะ เป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาทันทีนะ คุณแสงระวีเนี่ย
0: ไม่ได้เลย
1: 70,000 ล้านนี่เท่ากับเม็ดเงินที่ตอนไปเยือนจีนนะใช่ไหมทำไมดิฉันวนอยู่กับตัวเลข70เนี่ย70,070อะไรเนี่ย70,000ล้านใช่ไหมก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็หวังว่าจะคัดกรองโดยที่ได้ผู้ที่จนจริงๆอ่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยมัน14ล้านไหมที่ตอนยุค
0: 13
1: พลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้สึกว่าคนจนมีประมาณ14ล้านเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ถ้าตกหล่นก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรฟีดแบ็กแต่ตอนนี้มันยังไม่ใกล้เลือกตั้ง
0: ค
1: ือเป็นฐานเสียงนั่นแหละนะคะอ่ะขยับมาที่ความคืบหน้าของเรื่องทุจริต
0: โอเค
1: นะคะก็เห็นทางคุณประกรณ์นินทพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการไปประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บอกว่ามีพบผู้เกี่ยวข้องเนี่ยร้อยกว่าคนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่คนทุจริตสอบแต่คนน่าจะอยู่ในทุจริตลับนะคะคือมีทั้งภาครัฐเอกชน
0: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่บอกว่าได้รับสวยได้รับสินบนนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแน่นอนแหละ มีทั้งรัฐและเอกชนประมาณ100เป็นร้อยนะคะ ก็เตรียมส่งรายงานให้นายก4สิงหาคมนี้ก็คือหลังจากเปิดทำการเนาะเพราะว่าวันก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะคะโดยการประชุมเนี่ยเขาบอกว่ามีการนำข้อมูลต่างๆเข้ามารายงานแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นโครงร่างนะคะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายนี่มีเหตุผลอะไร

0: นวนถึงโป่งกว่าเดิมนะคะส่วนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เจอก็คือกระบวนการก่อนสอบมีจุดบกพร่องอะไรบ้างซึ่งพบจุดบกพร่องหลายประการรวมถึง TOR และจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการสอบมีกระบวนการอย่างไรพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยดำเนินการจัดสอบตามปกตินะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระบวนการจัดเก็บเอกสารการจัดข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยเนี่ยควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้จัดสอบเช่นการสอบ Entrance การสอบของมหาวิทยาลัยและข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยคือการประกาศผลสอบและการบรรจุแต่งตั้งซึ่งพบว่าเดิมเนี่ยขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่งแต่ตอนบรรจุเนี่ยบวมออกมาอีก 2,000 นะฮะเป็น 10,000 ตำแหน่งอันนี้เป็นไปได้ยังไงถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีมติอะไรรองรับหรือไม่โดยก็มีข้อเสนอแนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วก็คือผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อที่จะให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องของเส้นทางเงินทางปปท.และปปง.รับไปดำเนินการต่อหลังจากนี้คณะทำงานก็จะระดมกันทำงานในวันหยุดไม่หยุดเลยนะเพื่อที่จะปิดเล่มแล้วก็ทำรายงานเสนอนายกในวันที่4สิงหาเพื่อสั่งการต่อไปนั่นแหละค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็นั่นแหละรอเปิดทำการเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หยุดกันเลยนะหยุดแต่ว่าวันหยุดยาวก็หยุดทั้งสัปดาห
1: ์
0: ก็เปิดทำการมาก็ข่าวก็คงจะทะลักกันมาเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆพูดถึงเรื่องของรองนายกประกรณ์เนี่ยก็มีข่าว เรื่องของความคืบหน้าเรื่องของเกษียณที่อยากจะให้คนที่เกษียณเนี่ยได้เกษียณก่อนครบ60อ่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: early retire
1: early retire
0: ค่ะ
1: นะก็อาจจะแบบถ้าเกิดว่า early retire ไปแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมีข้าราชการประมาณ3ล้านคนสมมุตินะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยากให้เหลือสัก2ล้านคนอะไรอย่างงี
0: ้2ล้านก็แล้วไปจ่ายรายเดือน
1: คือมันมีโอกาสที่จะเพิ่ม
0: งาน
1: ที่จะเพิ่มเงินเดือนให้คนที่ยังอยู่เนี่ยได้อะไร
0: แล้วบําเหน็จบํานาญก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดี
1: ก็
0: ถ้าสมมุติรับบํานาญมันลดลงหรือเท่าเดิมกับเงินที่เคยได้
1: บำนาญเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่านะ อาจจะแบบอยากให้แบบทีเดียวไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าอยาก
0: ถ้าเออร์ลี่ใช่ไหมเงินก้อนไป
1: ใช่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันนะคือจะรับฟังความเห็นประมาณ15วัน
0: ค
1: ือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานมั้งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่5สิงหานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะการเปิดรับฟังความคิดเห็นช่วง3วันแรกเนี่ยคือเห็นบอกว่าได้รับความสนใจมากเลยมีคนเข้าไปรับฟังไปแสดงความเห็นเนี่ยมากกว่า 8,000 คนเลยทีเดียวนะก็เยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจากนี้ก็จะมีการสรุปข้อเสนอแนะแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้รับทราบช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมด้วยกลางเดือนหน้า
0: สิงหานี่หลายเรื่องเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คือเป้าหมายของโครงการนี้ก็อย่างที่บอกคือต้องการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเพื่อจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเราสามารถลดจำนวนลงได้จาก3ล้านคนเหลือ2ล้านคนภายใต้ฐานงบประมาณก้อนเดิมเนี่ยมันก็จะช่วยค่าเฉลี่ยของเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการที่ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ในระบบเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยนะซึ่งอันนี้เขาก็เลยบอกว่ามันก็น่าจะดีแต่ว่ามันจะทำให้งานมีประสิทธิภาพหรือเปล่าวะคุณมา คือถ้าเกิดคือทุกวันนี้เห็นบอกว่าหลายคนมันก็โอ้โหคือก็มันน้อยจนแบบบางคนนี่งานหนักอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโหลดไปเลยใช่ไหม
1: มันโหลดไปไงแล้วก็เดี๋ยวรอรับฟังความคิดเห็นกันดูเห็นบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.แล้วก็กพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้นเขากำลังจะพิจารณาเรื่องนี้อยู่มันต้องใช้หลายมิติเลยทีเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะนั่นแหละวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่คะ อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000 70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มิใช่ ้การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20% มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทย 40-45% และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
9: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไกว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาด EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทางนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับขอบคุณทีมงานที่ยองส่งนะครับที่ได้ส่งสัญญาณนะครับเชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้เราได้เชื่อมโยงพบหน้าพบตาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนิสานคุณชุนชัยคำรอดนะครับที่ห้องส่งส่วนทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเดชธรชัยโซดาคุณากรชินพิทักษ์นะครับและอัครเดชคำพิระนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่า3วันนี้นะครับที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยผมใช้การดัดจากข้างนอกนะครับนอกสตูดิโอนะครับทำให้สัญญาณเสียงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานห้องส่งนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นข่าวแรกก่อนนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup สนาม2ที่อินโดนีเซียซึ่งรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับกัมพูชาอย่างเมื่อวานนี้ที่บอกนะครับไทยเส้นทางเจอกับกัมพูชาแน่นอนนะฮะเราที่1สาย B กัมพูชาที่2สาย A นะครับในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราแพ้มาแล้วนะครับตอนนั้นเราแพ้มานะครับทำให้เราได้แค่ที่3นะครับเราดีกรี58ของโลกเหรียญทอง4เกมนะคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว3สนามนะครับเหรียญทองแดงสนามที่ฟิลิปปินส์นะส่วนกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกนะครับแชมป์สนามแรกนะครับแล้วก็คราวนี้มาเจอกันสนามที่2รอบรองชนะเลิศนะครับที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งสนามนี้ปกติเนี่ยเป็นสนามจักรยานนะครับแต่ว่าพอแข่งวอลเลย์บอลก็สามารถเติมพื้นที่อัศจรรย์ให้คนดูได้นะครับก็เป็นสนามที่สามารถเป็นอเนกประสงค์นะครับของเราเนี่ยอาจารย์ปาร์คนะครับจัดผู้เล่นของเราก็ชุดใหญ่เลยนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีรัตน์ธนัทบำรุงพักดีทูปประดิษฐ์พระพุทธนะบุญยฤทธิ์วงธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพักกระพงกว้างนอกเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็มีทางด้านของเวสตานะครับก็เป็นตัวคนทำคะแนนสูงสุดของกัมพูชานะฮะก็สู้กับไทยได้อย่างสนุกนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้เล่นกันสูสีแต่ไทยคมกว่านะครับคมกว่าในเซตที่1แล้วก็ชนะไปค่อนข้างขาดนะครับ25ต่อ18นะครับคือในช่วงแรกก่อน15แต้มเนี่ยไทยนำอยู่ห่างกัน 3-4 แต้มนะหลังจากนั้นพอมาแต้ม16ถึง20เนี่ยไทยพุ่งยาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปก่อน1ต่อ0นะครับเซตที่2ครับเราก็ยิ่งเล่นยิ่งดีนะส่วนกัมพูชาเนี่ยแหมนะก็มีพลาดเองหลายครั้งด้วยนะครับไทยก็ชนะไปในเซตที่2 25ต่อ19นำห่าง2ต่อ0เซตครับเซตที่3ไทยยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องครับเล่นดีนะครับแล้วก็นำสู่4กับกัมพูชาเริ่มต้นนะครับแต่พอออกในแต้มที่11 12นะไทยเริ่มฉีกหนีแล้วนะครับแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้มและ5แต้มสุดท้ายไทยเก็บเซตนี้ไปได้ครับ25ต่อ18ชนะ3เซตรวดนะครับทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพกับเวียดนามซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับและผมก็เชื่อว่าอินโดนีเซียจะชนะเวียดนามและก็ชิงกับไทยนี่แหละครับส่วนกัมพูชาผู้แพ้นะครับจะไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเวียดนามนะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้19นาฬิกาไทยเข้าชิงครับส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับ15นาฬิกา30นาทีก็รอเชียร์ไทยนะครับแล้วก็ทางช่อง25นะถ่ายทอดสดด้วยนะครับพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆก็รอติดตามกันสำหรับวอลเลย์บอลนะครับรายการCV Cup นะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลชายไทยครับวันนี้นะก็เล่นได้ดีนะได้กำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งซึ่งแข่งพร้อมๆกันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟนอลนะครับปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศการเจอกันระหว่างบราซิลทีมอันดับที่2ของโลกนะครับมาเจอกับทางด้านของอิตาลีนะครับแชมป์เก่า2สมัยนะครับ
ก็ปรากฏว่าทางด้านของบราซิลเอาชนะอิตาลีไป3ต่อ2เซตครับ21 25 25 21 26 24 21 25และเซตที่5 15 12ครับเป็นการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่แรกวันนี้นะครับโอ้นะก็เป็นการชิงเป็นสมัยที่5ที่บราซิลเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับเป็นสมัยที่5แล้วครับในปีที่แล้วชิงกับอิตาลีนะนะครับถ้าจะไม่ผิดชิงกับอิตาลีในปี2025นะครับแล้วบราซิลยังไม่เคยได้ครองแชมป์รายการนี้เลยนะเข้าชิงมานะฮะไม่ว่าจะเป็นชิงกับอเมริกานี่นะแพ้ไปเมื่อปี2019-2021นะครับนะแล้วก็มาชิงกับอิตาลีในปี2022กับ2025นี่แพ้ตลอดเลยนะครับเอาละนะถึงแม้ว่าอิตาลีจะแพ้นะแต่ก็ไปลุ้นที่3กันนะครับส่วนบราซิลไปชิงชนะเลิศนะครับนะฮะก็บราซิลจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะจะเจอกับผู้ชนะระหว่างเจ้าภาพจีนเจอกับตุรกีนะครับซึ่งแข่งขันกันในช่วงเวลาบ้านวงกีฬานี่แหละครับนะฮะผู้ชนะไปเจอกับบราซิลครับอิตาลีจีนหรือตุรกีส่วนผู้แพ้ไปชิงเหรียญทองแดงกับอิตาลีครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขณะเดียวกันอีกสักครู่หนึ่งจบแวดวงกีฬา20นาฬิกาครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026ครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกครับไทยกับสปป.ลาวครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026นะครับลาวเปิดบ้านเจอกับไทยไม่มีการชมฟรีนะฮะแต่มีการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน Television Now นะครับก็สนับสนุนกันนะครับเราดูฟรีมาต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนะครับทางเอกชนเขายกทีมไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเราก็ต้องสนับสนุนนะนะครับให้เขามีกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับรอเชียร์ครับ20นาฬิกานะครับไทยเจอกับลาวรอบแรกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับซึ่งของเรานี่นะครับก็เตรียมชุดใหญ่นะซ้อมมาเต็มที่แล้วนะนะครับซ้อมเต็มที่นะครับวันนี้นะสารัตอยู่เย็นน่าจะเป็นกัปตันทีมของเรานะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้รอเชียร์นะครับทีมชาติไทยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคู่ที่เปิดหัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าคู่เปิดหัวในการแข่งขันอาเซียนครับนะครับใครเจอกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับซึ่งคู่เปิดหัวเมื่อวานในรายการนี้อาเซียนครับนะกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามนะชนะทีมอลเลสเต้7ประตูต่อ0นะครับโตวางเฮนลูกแรกเหงียนดินบักลูก2โตวางเฮนนะครับให้ทีมนํา 3-0 ในเวียดนามเหงียนตันบักนะครับก็ลูกที่2กับตัวเองเหมือนกันนะครับให้ทีมนํา 4-0 นะครับก่อนที่เหงียนซองซอนนะครับนาทีที่45นะครับทีมนํา 5-0 ครับเหงียนดินบักครับยิงแฮตทริกครับให้ทีมนํา 6-0 ก่อนที่เหงียนกวางไข่ครับยิงนาทีที่79ให้เวียดนามชนะทีมอลเลสเต้นะ7ประตูต่อ0นะครับอีกคู่หนึ่งครับสิงคโปร์ชนะกัมพูชาบุกไปชนะกัมพูชา2ประตูต่อ1นะสวรรค์อันนัวยิงประตูให้กับสิงคโปร์ทีมเยือนนำไปก่อนนะครับก่อนที่โอ๊กโสวรรณยิงประตูตีเสมอให้กับกัมพูชาและต่อเวลาพิเศษออกไปในครึ่งหลังนาทีที่11ครับอิลฮานฟานีนะคนนี้เคยมาลุ้นเล่นในไทยลีกของไทยด้วยนะครับยิงประตูให้กับสิงคโปร์นะฮะเป็นประตูชัยชนะ2ประตูต่อ1นะครับก็รอลุ้นนะในกลุ่มนี้ว่าใครจะเข้ารอบนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่แหละนะครับในอาเซียนนะอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับของไทยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมตามไปดูข่าวนะอันโทนิอัสซันบอกว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นแชมป์แค่บอกว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งชุดนี้มีดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายมั่นใจว่าทุกคนนะมีความมั่นใจและเราไม่มีอะไรกดดันอยากจะไปเล่นเต็มที่แบบที่กล้าเล่นนะแสดงศักยภาพแล้วก็เปิดเกมลุกให้เต็มที่นี่โค้ชของเรานะอันโทนิอัสซันบอกไว้นะครับส่วนทางฝั่งลาวเนี่ยเขามีดาโมททองสวัสดิ์นะผู้เล่นของลาวเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยากเพราะไทยเป็นระดับท็อปของอาเซียนแต่ว่าเราเก็บตัวมากว่า2เดือนนะครับอยากพยายามเล่นให้เต็มที่และตั้งเป้าหมายของเราคือเก็บแต้มในบ้านให้ได้นะครับ20นาฬิกาครับจะรู้กันแล้วครับเริ่มต้นคิกออฟ20นาฬิกาแล้วก็ไม่น่าจะเกิน4ทุ่มรู้ผลนะครับว่าใครจะได้3แต้มนะระหว่างไทยกับลาวหรือ
อาจเสมอกันก็ได้รอติดตามกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะคว้า3แต้มนะครับในการขันนัดแรกนะครับเชียร์กันต่อนะครับจากฟุตบอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตซอลเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันด้วยนะครับก็รอเชียร์ฟุตซอลของเราเช่นเดียวกันนะครับก็แข่งกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลชาย Continental Futsal Championship นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลของเราทีมชาติไทยนะใน Continental Futsal Championship เนี่ย1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์20นาฬิกาครับยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี2สิงหาคมเจอกับอัฟกานิสถานนะครับ20นาฬิกา30นาที5สิงหาคมเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Channel นะครับก็การแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับหลังจากจบการแข่งขันก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับมีเรื่องของฟุตบอลและฟุตซอลมาแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ก็เป็นการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่นครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันด้วยเหลือประเภทเดียวก็คือคู่ผสมนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์พันเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐว่าประมาณ68ล้านบาทนะครับที่ฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้บาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกนะครับลงสนามจะกับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับที่5ของโลกแล้วก็มือ6คู่มือ5ของรายการและมือวางอันดับ5ของรายการแล้วครับแล้วก็เป็นมืออันดับ6ของโลกจากจีนนะครับถึงแม้ว่าบาสกับเฟรมจะสตาร์ทได้ดีช่วงต้นนะครับแต่ว่าคู่ของจีนนะครับทั้งเกาซินวากับเฉินฟางคุยก็แก้เกมดีแล้วก็เขามาแซงปลายนะครับชนะเราไป23ต่อ21ในเกมที่1ครับเกมที่2ก็สูสีกันนะแลกกันไปแลกคนละดอกกันว่าอย่างนั้นนะครับนะคุณตบฉันตบคุณหยอดฉันหยอดนะครับสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายปลายฮะไปแพ้ปลายนิดเดียวนะตามหลังไปแล้วก็แพ้ไป19ต่อ21นะครับคู่ของบาสกับเฟรมก็แพ้ไปนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับคู่ของจีนนะฮะคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับรายการนี้นะครับคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงกันเองนะก็เป็นทางด้านของเฟิงยางชีกับวงนุ่งปิงนะครับมาจริงกับโกซินวากับเชนฟางคุยนะครับก็เป็นการชิงกันเองนี่คือคู่ผสมนะครับก็รอลุ้นกันผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมแจ้งให้ทราบนะในวันจันทร์นั้นนะครับถึงแม้ว่านักกีฬาไทยจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในรายการรอบลุ้นกีฬาในวันจันทร์นะครับมาที่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐเอริโซนาสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมารอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการนะครับก็เจอกับลูคาเซียสเตฟานินีมือ142ของโลกจากอิตาลีแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ3-6และ1-6นะครับนักเทนนิสนะครับจากอิตาลีแข็งแกร่งกว่านะครับนะก็เราแพ้ไปนะครับอีกรายการหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ125และการ Cranbrook Tennis Classic เงินรางวัล 177,000 ดอลลาร์สหรัฐว่าประมาณ 3,934,710 บาทที่สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยครับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศครับนัทปัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยมือคู่98ของโลกนะครับจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูชานามือคู่95ของโลกจากอินเดียนะครับซึ่งเป็นคู่มือ3ของรายการนะครับก็เจอกับคู่ของนิวซีแลนด์จับนะก็คือเรโนนะครับกับเจมวัตนะครับก็ผลปรากฏว่าคู่ผสมของไทยกับอินเดียนะครับนัดกับทางด้านของปูชานาเอาชนะคู่ของนิวซีแลนด์นะครับเจมวัตกับฟิลเรโน่2ต่อ1เซตครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ 6-7 ไทเบรก 2-7 แล้วมาชนะ 7-6 ไทเบรก 9-7 มาลุ้นกันเซตที่3นะฮะซุปเปอร์ไทเบรกครับชนะ 11 ต่อ 9โอ้โหเล่นกันยาวเลยนะแต่ว่าทางด้านของปัชญากับปูชานาผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับเจอกับนักเทนนิสเจ้าถิ่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
คู่มือหนึ่งของรายการนะครับเรย์ฮิตเตอร์แบรนด์จับคู่กับเจเจเทรซี่นะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาเยาวชนนะครับ

รุ่นใหญ่สุดนะครับ70กิโลนะก็คือนันทวุฒิพวงบุพผานะครับส่วนเยาวชน7คนนะครับแบ่งเป็นเยาวชนหญิง4คนแล้วก็เยาวชนชาย3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนฤมลวงหาจักรนะครับณัชชาแก้วน้อยนะครับเยาวฤทธิ์เพิ่มแก้วณัฐนิธาการเกตนะครับเยาวชนชาย3คนก็มีพานุเดชปานกรดนะครับก้องล่าพรมดวงศรีนะครับประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับรุ่นใหญ่ก็คือ95กิโลนะนะครับไปแข่งขันรายการนี้นะครับเป้าหมายนะครับก็คือหาประสบการณ์ในระดับเวทีนานาชาติสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะประเภทยุวชนเป็นชุดที่สมาคมเรียกเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ทุกวันนี้คือบันไดอีกขั้นหนึ่งนะครับของเรานะยกน้ำหนักเนี่ยเรามีหวังทั้งในซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมและชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมกีฬายกน้ำหนักได้สร้างนักยกน้ำหนักลูกเหล็กนะตั้งแต่รุ่นเยาวชนแล้วก็ส่งการแข่งขันไปนี่แหละครับระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักนั่นคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะที่ร่วมกับสมาคมส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็เขาจัดการแข่งขันวิ่งเนี่ยแจ้งให้ทราบนะอีกรายการหนึ่งนะแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับเส้นทางสวยงามครับมาตรฐานระดับโลกครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแม่เหมาะลำปางนี่เปิดพื้นที่ให้วิ่งเหมือนที่เคยจัดทุกๆครั้งที่ผ่านมาคราวนี้ครั้งที่33ครับแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ครับงานวิ่งระดับท็อปของประเทศอีกรายการเดิมนะครับเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั่วโลกร่วมชิงชัยสัมผัสความสวยงามของทัศนียภาพโรงไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุดประทับใจนะครับแถลงข่าวกับเมื่อวานนะครับโดยท่านปลัดจังหวัดลำปางครับคุณประกอบกันเนาะวลีนะครับแล้วก็รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิศนุพลประสานนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุชาติคุณสุชาติตุ่นแก้วนะครับ และยังมีคุณพิรารักษ์พิชยกุลประธานหอการค้าจังหวัดลำปางนะครับและคุณชาตรีแท้จริงสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยนะครับแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาปาราธอนครั้งที่33นะครับภายใต้แนวคิด Power ยูรัตนะการไฟฟ้าฟาร์มลิตแม่เมาะลำปางนะครับซึ่งคุณประกรณ์นะครับทางจังหวัดลำปางบอกว่าภาพรวมของการจัดงานนะแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ก็เก่าแก่อีกรายการหนึ่งของลำปางและภาคเหนือนะครับจัดครั้งแรกเมื่อปี2535นักกีฬาจากต่างชาติและก็ไทยนะครับมาร่วมแข่งขันกันมากมายนะครับแล้วก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระทานถ้วยจารึกอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอให้แก่นักวิ่งชาวไทยที่คว้าแชมป์การแข่งขันในระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรได้ต่อเนื่อง3สมัยนะครับซึ่งระยะฮาฟมาราธอนเนี่ยเป็นระยะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาโลก World Athletic ระดับ Road Race Label นะครับเป็น3แรกของทางภาคเหนือที่ผ่านการรับรองในระดับสากลตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการนะครับเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะครับรักษาภาคภูมิรักษาเรื่องของความภูมิใจของชาวจังหวัดลำปางและภาคเหนือนะครับในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้จัดการแข่งรายการนี้นะครับเพื่อยกระดับการวิ่งของไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากล นะครับรวมถึงท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิษณุพลประสาทนะครับบอกว่าความสำคัญเรื่องในมิติของการวิ่งไม่พอละเดี๋ยวนี้ต้องมีเรื่องของมิติของการท่องเที่ยวมาด้วยผสมกันนะครับเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกนะครับเป็นกีฬาผสมผสานกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การแข่งขันเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญนะครับเกิดกระแสรักภูมิรักสุขภาพและรักเรื่องของการออกกำลังกายและรักสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลดีต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับทางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับคุณสุชาติตุ่นแก้วนะครับบอกว่าการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็เป็นงานวิ่งที่เหล่านักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศรอคอยนะครับมีการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมานะครับมีผู้สมัครนักวิ่งทั้งหมด 3,253 คนนะครับทั้งระยะฮาฟ

0: ทอน 21.1 นะครับระยะมินิมาราทอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรนะครับเส้นทางรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำห้วยเปิดอ่างเก็บน้ำแม่ขามภูเขาหินปูนสวยงามประดับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวนักวิ่งเชิงกีฬานะครับมาร่วมสร้างความประทับใจนะครับซึ่งในสนามนี้สามารถรองรับนักวิ่งถึง 5,000 คนนะฮะแล้วก็จะเปิดรับสมัครเรื่อยๆจนถึง31สิงหาคมนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปพัฒนาเมืองลำปางในหลายมิตินะครับภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิพัฒนาลำปางเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันไปร่วมวิ่งกันที่แม่เมาะลำปางนะครับในแม่เมาะอัพมาราธอนนะครับก็นักวิ่งที่สนใจติดตามรายละเอียดได้นะครับทางเพจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแม่เมาะฮาบาราธอนจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเช่นเดียวกันครับพรุ่งนี้ยะลามาราธอนครับการแข่งขันยะลามาราธอนพรุ่งนี้มีตั้งแต่ระยะฟันรันมินิมาราธอน10กิโลฮาบาราธอนแล้วก็ฟูลมาราธอนครับระดับอีลิททีมชาติมากันเพียบเลยครับนะพงศกรสุปริยานะครับสัญชัยนามเขตเนี่ยผมมีรายชื่อแล้วนะน้องฮากิมนี่เห็นรายชื่อแล้วนะครับก็โอ้โหพรุ่งนี้คงจะคึกคักและชาวยะลานะต้อนรับนักวิ่งทุกๆคนนะด้วยมิตรไมตรีนะหลังเส้นชัยครับทุกคนมีทุเรียนกินอย่างแน่นอนนะนอกจากอาหารอร่อยๆมิตรภาพที่ดีของชาวจังหวัดยะลานะครับพรุ่งนี้นักวิ่งทุกประเทศที่มานะครับอิ่มเอมกับผลไม้โดยเฉพาะอย่างที่บอกทุเรียนนะฮะจังหวัดต้อนรับนักวิ่งทุกคนนะไม่อิ่มไม่ให้กลับนะฮะพรุ่งนี้ก็บรรยากาศจะลามาราธอนนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรผมก็จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับจากจะลามาราธอนครับเรื่องของสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับเดินหน้ากลยุทธ์ Global Sport Partnership ประกาศต่อสัญญาเป็น Official Partner ของ The Open รายการกอล์ฟเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรของ AIG Women Open นะครับ1ใน5รายการเมเจอร์ของกอล์ฟหญิงเป็นครั้งแรกครอบคลุมระยะเวลา3ปีนะครับ2026ถึง2028นะครับคุณวรวุฒิพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบริษัทจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมโค CEO บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีที่4ของความร่วมมือกับดีโอเพนสะท้อนแนวคิดของสิงห์ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนและนักกอล์ฟไทยไปจนถึงการแข่งขันระดับเมเจอร์ขณะเดียวกันก็ขยายความร่วมมือกับสู่ AIG Women Open ครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างครอบคลุมทั้งประเภทชายและหญิงแล้วก็เชื่อมโยงแบรนด์ไทยจากแฟนกอล์ฟทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงปี2028นะครับก็สิงห์ก็ต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรมสิงห์ Challenge Challenger นะฮะจัดขึ้นเป็นปีที่3เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยในปี2026มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,900 คนแล้วก็คัดเลือกผู้ชนะ8คนครับไปชมการแข่งขัน The Open ครั้งที่154แล้วก็ AIG Women Open ครั้งที่50ที่อังกฤษระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับนี่อีกภารกิจหนึ่งของสิงห์แล้วก็สนับสนุนกีฬาหลายๆประเภทนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอุ่นเครื่องนะฮะชนะคู่ต่อสู้นะฮะทีมจากนอร์เวย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ประตูต่อ0นะโอ้โหนะก็ถือว่าชนะที่สุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ๋อขออภัยในข้อมูลไม่ใช่70ครับ50นะ50นะแมนยูชนะโรเซนเบิร์กในการอุ่นเครื่องนะครับ5ประตูต่อ0นะเมื่อวานนี้นะครับอุ่นเครื่องแมนยูจะอุ่นเครื่องต่อไปกับแอตแลนติโกมาดริดนะครับ1สิงหาคมนี้รอติดตามกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งโดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225ลูกล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75รูปนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและล้างเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานณวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
4: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถไปจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
5: น่ามามากๆเลยกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
1: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอดสองฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติ๊กเกอร์แสดงตนและเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเอมออนสอนศรีสมเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าตั้งใจมากราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
7: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพรู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมานั่นก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์ใช่ไหมการกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยประสบในกร
6: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณากิจที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
8: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่และก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วเราเนี่ยส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ค่ะท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีมันก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9: นายประสิทธิ์โนทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักเน้นการกวดขันวินัยจราจรการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางใดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟบรีอาดเรนเซียอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง พร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาดเรียนสยาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตามนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซตและเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3ต่อ2เซตล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพ่ายให้กัมพูชาไป1ต่อ3เซตในรอบตัดเชือกสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานพาให้กับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม 21-23 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ 9-10 ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีมโดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570เพื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดแรกทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
15: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
16: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
17: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
16: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
17: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
16: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในทุกค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งสาระในการนำเสนอในช่วงนี้ก็มักจะมีความหลากหลายแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังอะไรแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้ดำเนินการมาตลอดหลายเดือนมานี้นะครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังสนใจเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่หากว่าเราเข้าใจแล้วเราจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานของจีนรูปปั้นรูปเขียนนะครับซึ่งฐานนั้นล้วนมาจากห้องศิลป์ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นได้ว่าห้องศิลป์เป็นเรื่องราวของการสถาปนาเทวดาจีนพูดถึงวีรบุรุษเมื่อครั้งอดีตที่ถือกันว่ามีตัวตนจริงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อเนื่องก็คงจะต้องบอกว่าเรื่องราวที่นำมาคุยนั้นก็ไปได้ไกลพอสมควรแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อในยาวคำว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวรรณกรรมพงศาวดารนะครับอาจจะเป็นเรื่องยิบย่อยเล็กๆน้อยๆตัดเป็นตอนสั้นๆที่เราเคยนำมาคุยกันก็มีตั้งแต่เรื่องราวของการที่ชาวต่างชาติมองเราในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เป็นเกร็ดทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องมุมมองอื่นๆแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะแนะนำกันแต่นั้นก็เลยมีการใช้เวลาช่วงนี้ขอเชิญว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดรายการเรื่องที่อยากจะหาอะไรมาพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อบอกกล่าวมาได้เลยมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงหนึ่งปุ่มเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana 2 ตัวหน้า bj ก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังก็พิมพ์ bboy jjapanติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com bj.wathana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดคุยกันแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้เห็นว่ากงเสงจูนั้นได้แนะนำให้อินเฮาไปชุบตัวที่ถ้ำที่ชื่อว่าไซจูไงให้มีฤทธิ์นะครับซึ่งอินเอาพอได้ฟังคำแนะนำก็ลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงถ้ำหรือว่าเขานะครับที่ชื่อว่าไซจูไงก็เห็นสะพานหินนั้นพาดอยู่ที่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปในถ้ำเดินเข้าไปก็เห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งเรียกกันว่าร้อนเป็นไอเพลิงขึ้นมาทีเดียวแล้วก็มีถั่วอยู่บนโต๊ะ7 เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินเมล็ดหนึ่งกินไปแล้วถั่วนั้นก็มีรสอร่อยยิ่งนักทีเดียวดังนั้นเจ้า6 เม็ดที่เหลือก็เก็บกินสิ้นทีเดียวปรากฏว่าหลังจากที่อินเฮาได้กินถั่วที่อยู่บนโต๊ะหินที่ร้อนจนกระทั่งประอุนั้นไปหมดแล้ว ศีรษะของอินเฮาก็กลายเป็น3เสียนนะครับก็มี3หัวหน้าเขียวดังกระทาครามมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากมือนั้นก็แทนที่จะมี2มือก็งอกขึ้นมาเป็นข้างละ3มือนะครับข้างละ3มือตอนนี้อินเฮาเป็นมนุษย์6มือไปแล้วนะครับอินเฮาก็ตกใจกลับมาหาอาจารย์พออาจารย์เห็นแล้วก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าโอ้พระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์อย่างนี้แล้วกงเสงจูก็พาอินเฮานั้นเข้าไปในถ้ำโทหุยจากที่ได้อธิบายรูปร่างหน้าตาของอินเฮาที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกินเจ้าถั่วเจ็ดเมล็ดไปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วเคยเข้าไปในศาสนสถานของจีนพอเวลามีงานเนี่ยเขามักจะทำหุ่นตัวโตๆนะครับแล้วก็หน้าสีเขียวดังทาครามนะคนโบราณนี่พอเวลาเขาเรียกสีนี่น่าสนใจนะครับสีอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหาในการที่จะอธิบายเรียกให้คนรุ่นหลังๆได้ฟังกันแต่กลุ่มสีเขียวนี่มีปัญหาเยอะทีเดียวท่านผู้ฟังที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบทำครัวอาจจะเคยได้ยินบอกว่าไปหยิบหม้อเขียวมาหน่อยนะครับพอไปเห็นไม่เห็นมีหม้อสีเขียวเลยมีแต่สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินนะครับทั้งนี้เพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกสีกลุ่มนี้เป็นสีเขียวด้วยนะแล้วเขียวในสมัยก่อนเนี่ยมีมิติหลากหลายมากนะเขียวกลุ่มที่เราเห็นเป็นหม้อหรือว่าเป็นกลุ่มของแม่สีที่อยู่ในเบญจรงค์ที่บอกว่ามีขาวมีดำมีแดงมีเหลืองมีเขียวนะซึ่งเจ้าเขียวตำแหน่งตรงนี้นี่แหละถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็จะบอกว่าเขียวครามซึ่งเทียบปัจจุบันก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดังนั้นพอเวลาที่เราไปหยิบหม้อเขียวแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินอย่าแปลกใจนี่คือโลกทัศน์ของคนยุคนั้นเขาเรียกสีอย่างนี้ออกมาแล้วเขียวนอกจากเขียวครามแล้วยังมีเขียวเยอะแยะเลยนะครับเขียวหัวเป็ดนะเขียวใบไม้เขียวใบแคเขียวโอ้สารพัดทีเดียวนะครับนี่คงจะต้องบอกว่าพอได้ฟังห้องศิลป์อย่างน้อยๆนะครับเราได้เห็นหุ่นตัวใหญ่ๆหน้าสีครามนะมีเขี้ยวงอออกจากปากมีมือข้างละ3เป็น6มือนี่แหละคือตัวของอินเฮานะครับคราวนี้หลังจากที่กงเสงจูพาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโทหุยแล้วก็ให้ทวนเชิงเล่มหนึ่งแล้วก็มีกระดึงใหญ่รวมทั้งมีตราซึ่งมีฤทธิ์ดวงหนึ่งจากนั้นก็มีกระบี่แถมมาอีก2เล่มแล้วก็สอนบอกว่าถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อเราไปแล้วก็ช่วยบูอ๋องโดยสุจริตนานไปสมบัติในเมืองจิวโกจะเป็นของท่านอินเฮาก็รับอาวุธแล้วก็สาบานต่อหน้าอาจารย์บอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีได้นับถือซื่อตรงต่อคำอาจารย์สั่งสอนกลับไปเข้าข้างบิดาก็ให้ข้าพเจ้าต้องอาวุธตายเถิดว่าแล้วอินเฮาก็คำนับลาพระอาจารย์หอกไปพอไปถึงเขาสูงแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามีสันฐานดังรูปมังกรทีเดียวที่นั่นก็มีสารเทพรักษ์อยู่ที่เนินเขาดูร่มเย็นสบายนะครับอินเฮาก็ลงนั่งหยุดพักอยู่แล้วก็หยิบม้าล่อที่ศาลนั้นขึ้นตี7ที 8 ทีทีเดียวขณะนั้นหุนเหลียงกับแบเซียนนายชุมนุมซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาฟ้าข้างหนึ่งนั้นได้ยินเสียงม้าล่อก็ประหลาดใจก็เลยขี่ม้าควบขึ้นไปดูเห็นคน3ศีรษะ6มือก็เลยถามว่าท่านนี่ชื่อใดมาแต่ไหนจึงมาอยู่ที่นี่อินเฮาก็บอกว่าเรานี่ชื่ออินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องท่านทั้งสองชื่ออะไรจึงมีจักขุคนละ3จักขุเขี้ยวงอกออกจากปากดังนี้หุนเหลียงแบเซียนรู้ว่าอินเฮานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องก็ลงจากม้าแล้วก็คำนับบอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าหุนเหลียงคนนี้ชื่อว่าแบเซียนอินเฮาก็บอกว่าท่านทั้งสามนั้นมีจักขุถึง3จักขุประหลาดกว่าคนทั้งปวงเห็นจะมีฤทธิ์อยู่ท่านจงไปเมืองไซกีกับเราเถอะจะได้ช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโกเอาความชอบ คุณเหลียงพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าท่านที่เป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องเหตุใดจึงจะไปช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโขเราอินเฮาก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกแกเราว่าถึงกำหนดเมืองจิวโขจะเสียเป็นแน่แล้วจึงให้เราไปทำความชอบเอาไว้กับพระเจ้าบูอ๋องนานไปเราจะได้เป็นที่พึ่งแก่เมืองจิวโขเราจึงมาตามคำของอาจารย์พอได้ฟังดังนี้หุ่นเหลียงกับแบกเขียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนจะขอตามท่านไปด้วยแล้วก็เชิญอินเฮาลงมาที่ชุมนุมตั้งโต๊ะเลี้ยงด้วยคำนับเป็นอันดีครั้นรุ่งเช้าจะยกไปก็ผูกม้าเครื่องทองมาให้อินเฮาขี่ม้าหนึ่งหุ่นเหลียงกับแบเซียนก็เลิกชุมนุมยกทหารแห่อินเฮาไปตามทางทางฝ่ายของซินกงป้ารู้ว่าอินเฮาจะยกไปตีเมืองไซกีก็ขี่เสือมายืนคอยครั้นทหารกองหน้ามาถึงก็ห้ามไว้ให้บอกกับอินเฮาบอกว่าเราจะขอพบพูดด้วยสัก 2-3 คำทหารก็เอาความนั้นบอกกับอินเฮาอินเฮาก็ให้รับเอาสินกงป้านั้นมาอินเฮาคำนับแล้วก็ถามบอกว่าอาจารย์ชื่ออะไรมาแต่ไหนเนี่ยสินกงป้าก็บอกว่าเรานี่ชื่อสินกงป้าซึ่งท่านยกมาจะไปข้างไหนอินเฮาก็บอกว่าข้าพเจ้าจะยกไปช่วยบูอ๋องตีเมืองจิวโกสินกงป้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเป็นบิดาของท่านเหตุไรจึงมียกไปช่วยกลับจะไปช่วยผู้อื่นอีกเล่าท่านก็เป็นบุตรผู้ใหญ่ควรจะคิดป้องกันเมืองจิวโขมันยิ่งจะชอบนะถ้าพระเจ้าติวอ๋องหาบุญไม่สมบัติก็จะเป็นของท่านควรเลือกจะยกบ้านเมืองให้แก่ปูอ๋องโดยง่ายชะนี้เสียแรงเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มีของพิเศษสำหรับตัวก็หลายสิ่งช่างไม่คิดรักษาแผ่นดินแทนบิดาต่อไปจะหมายพึ่งผู้อื่นเห็นจะมีความสุขแล้วหรือยังไงโอ้โหเจอลูกตอบว่าเข้าไปอย่างนี้อินเฮาก็เลยตอบบอกว่าอาจารย์สั่งให้ไปช่วยข้างเมืองไซกีและท่านคิดจะให้ไปช่วยข้างจิวโกนอกคำสั่งอาจารย์นั้นเราจะทำล่วงเกินได้ไหมด้วยเกียงจูแยมาช่วยอยู่ข้างบูอ๋องจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขสิงกงป้าพอได้ฟังดังนั้นเห็นว่าอินเฮาหาเชื่อฟังถ้อยคำของตัวเองไม่ดูอย่างนี้จำจะต้องหาอุบายว่ากล่าวให้เชื่อฟังจงได้ก็เลยบอกว่าท่านอย่าหลงนับถือเกียงจูแยนักหารู้ไม่ว่าเกียงจูแยน่ะฆ่าอินหองน้องท่านตายเสียแล้วและเขายังจะยกไปจับบิดาท่านฆ่าเสียด้วยและท่านจะซ้ำไปให้เขาฆ่าอีกคนหนึ่งหรือยังไงเนี่ยเราว่าท่านนี้โดยเอ็นดูนะถ้าไม่เชื่อฟังก็แล้วไปเดี๋ยวนี้เตียวสันก็ยกทัพมารบกับเมืองไซกียังต้านทานอยู่ริมเมืองท่านก็ลองไปถามดูเอาก็แล้วกันถ้าไม่สมดังคำที่เราว่าไว้จึงไปเข้าเดบูอ๋องแต่ถ้าเห็นจริงด้วยเราจะคิดแก้แค้นแทนอินหองน้องชายท่านเราจะให้คนที่มีฤทธิ์มาช่วยนี่เจอซ้อนเข้าไปอีกแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ใจอ่อนล็อกแรกล็อกแรกแล้วมีปัญหาจริงๆทีเดียวนะคราวนี้เพราะว่าดังนั้นแล้วนะครับสินกงป้าก็ขี่เสือกลับไปอินเฮาได้ฟังดังนั้นกำลังรักอินหองน้องชายก็คิดว่าถ้าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเป็นความจริงเราไม่น่าจะเข้าด้วยนะจะเป็นยังไงก็ตามทีเถอะคงจะแก้แค้นแทนน้องเราโดยการที่ฆ่าเกียงจูแย่เสียให้ได้คนคนนี้เรียกว่าใครพูดกล่อมง่ายจริงๆนะครับพอคิดอย่างนั้นแล้วนะครับอินหองก็ให้ยกทัพไปขั้นถึงเมืองไซกีและเห็นธงสำคัญในค่ายจารึกเป็นอักษรชื่อว่าเมืองจิวโกก็ให้ม้าใช้นั้นไปสืบว่าทัพเตียวสันใช่หรือไม่พอม้าใช้ไปถึงถามคนในค่ายบอกว่าทัพเตียวสันม้าใช้ก็ขี่กลับมาทั้งฝ่ายติวสันตั้งใจคอยอีเอ็กเซียนถึง2วันแล้วหาเห็นกลับมาไม่พอแลไปเห็นกองทัพของอินเฮายกมาไม่ทันรู้นึกว่าอีเอ็กเซียนไปได้ทหารมาช่วยโอ้ยดีใจก็เลยให้คนไปสืบดูพอรู้ว่าเป็นทัพของอินเฮาติวสันก็นึกสงสัยว่า อินเฮานี่หนีไปจากเมืองจิวโกนานแล้วนะกับพระเจ้าติวอ๋องก็ไม่ค่อยชอบกันจะยกทัพมาด้วยเหตุใดกิจลำก็แขลงใจพอสมควรทีเดียวก็เลยปรึกษาหลีกิมและนายทหารทั้งปวงหลีกิมก็เลยบอกว่าเห็นอินเฮาจะยกมาโดยรู้ข่าวว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเสียก็เลยมีใจเจ็บแค้นจะยกมารบเมืองไสกีเป็นมั่นคงจะพากันออกไปฟังดูถ้าเป็นทัพอินเฮาเหมือนว่าก็จะได้เป็นสองทัพมาสมทบกันทำแก่เมืองไสกีต่อไปนะเตียวสันเห็นชอบด้วยก็พากันออกไปจากค่ายพอพบคนของข้างอินเฮามาบอกว่าอินเฮาให้เชิญไปครั้นเตียวสันไปถึงเห็นอินเฮามีสามศีรษะหกมือพิสังเกตก็ยืนนิ่งอยู่อินเฮาเห็นนั้นก็บอกว่าเราได้ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรของติวอ๋องว่าแล้วก็เล่าความตั้งแต่ต้นจนในกระทั่งยกกองทัพมาให้เตียวสันฟังเตียวสันกับหลีกิมครั้นรู้ว่าอินเฮามาก็มีความยินดีนักก็เข้ามาคำนับอินเฮาก็เลยถามบอกว่าอินหงน้องเรานั้นเหตุผลเป็นอย่างไรท่านรู้หรือไม่เตียวสันก็เลยบอกว่าอินหงเนี่ยยกมารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่เอายันไทยเค้กเต๋าเผาอินหงเป็นจุนไปก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วโอ้พอรู้อย่างนี้ขึ้นมาอินเฮาได้ฟังก็ล้มหมดสติลงทันทีหุยเหลียงก็อุ้มเอาอินเฮาขึ้นอินเฮาก็ร้องไห้นึกถึงความรักที่มีต่ออินหงว่าไม่ควรเลยจะมาตายซะอย่างนี้แล้วอินเฮาก็เอาลูกธนูหักออกเป็นสองท่อนร้องประกาศบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเกียงจูแย่เสียได้ดังลูกธนูนี้แล้วเราก็จะตาย

อุ้มทหาร 30,000 เป็นปีกขวาเหยียวเจียนถึงเงาใหญ่ขี่ม้าคุมทหาร 30,000 เป็นทับหลังเคียงจูแยถือกระบี่ขี่สู่ปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 50,000 เป็นแม่ทัพพร้อมแล้วก็ให้จุดประทัดตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกโบกธงยกทัพออกจากเมืองขั้นถึงหน้าทัพอินเฮาโลเฉียเห็นแม่ทัพสามศีรษะเคี้ยวงอกออกมาจากปากถืออาวุธหกมือแล้วก็มีนายทหารสามจักขุสองคนยืนอยู่สองข้างโลเฉียเห็นประหลาดก็หัวเราะอินเฮาเห็นนั้นก็ขับม้าขึ้นมายืนอยู่หน้าทหารแล้วก็ร้องเรียกเกียงจูแยให้มาพูดกันเกียงจูแยก็ขับสู่ปุดเสียงขึ้นไปข้างหน้าทหารแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยซึ่งยกทัพมาจะรบกับเราด้วยเหตุอันใดอินเฮาก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องมีความแค้นนักเหตุใดท่านจึงฆ่าอินหองน้องชายเราเสียเกียงจูแยก็ตอบว่าเราไม่ได้ฆ่าอินหองน้องท่านน้องท่านถึงที่ตายก็ตายเองซึ่งจะมาโกรธเรานั้นหาควรไม่อินเฮาก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนพูดไม่จริงท่านฆ่าน้องเราเสียแล้วก็จะฆ่าท่านที่ประเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ขับม้าเงื้อทวนจะแทงเกียงจูแยโลเฉียเห็นดังนั้นก็ถลันเข้าไปรับด้วยทวนโลเฉียกับอินเฮารบกันได้สักสามเพลงอาวุธอินเฮาก็ทิ้งตราไปถูกโลเฉียพลัดตกลงจากจักรเพลิงอึ่งเทียนหัวขับกิเลนเข้ากันโลเฉียก็เรียกกันว่าได้รับความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของอึ่งเทียนหัวก็รบกับอินเฮาต่อเกียงจูแยก็ให้ทหารพยุงโลเฉียเข้าไปในเมืองแล้วอินเฮาก็รบกับอึ่งเทียนหัวได้สี่เพลงแล้วก็สั่นกระดึงขึ้นเสียงนั้นว่ากันว่าดังฟ้าผ่าทีเดียวอึ่งเทียนหัวก็พลัดตกลงจากหลังกิเลนอึ่งปุ๋ยหอก็ขับโคเข้ารบกับอินเฮาทหารไม่ทันจะเข้าช่วยอึ่งเทียนหัวเตียวสันก็จับมัดให้ทหารพาไปค่ายอินเฮารบกับอึ่งปุ๋ยหอได้ห้าเพลงก็สั่นกระดึงขึ้นอึ่งปุ๋ยหอเขาพลัดตกจากหลังโคหุนเหลียงกับแบเขียนก็จับอึ่งปุ๋ยหอมัดพามาที่ค่ายอีกคนหนึ่งเอียวเจี้ยนเห็นข้าศึกมีกำลังกลัวว่าเกียงจูใหญ่จะเสียทีก็ให้ตีม้าล่อยกธงยาทัพถอยเข้าเมืองทั้งฝ่ายข้างอินเฮาได้ทีก็โห่ร้องตีกลองและม้าล่อเลิกทัพกลับเข้าค่ายอินเฮาก็เลยให้เอาตัวของอึ่งปวยหอมาถามบอกว่าท่านชื่ออะไรเป็นทหารอยู่เมืองไซกีหรือว่ามาแต่ที่อื่นอึ่งปวยหอก็บอกว่าข้าชื่อว่าอึ่งปวยหอเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองจิวโกเหตุด้วยพระเจ้าติวอ๋องหลงเชื่อฟังถ้อยคำของนางขันกีจนแต่อินเฮาบุตรผู้ใหญ่ก็ฆ่าเสียไม่ได้อยู่ในยุติธรรมจึงหนีมาอาศัยอยู่ในเมืองไซกีอินเฮารู้จักว่าอึ้งปวยหอก็เลยมาแก้เชือกมัดออกเสียแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านนี่เองที่เป็นผู้ที่มีคุณเรามาแต่เก่าแต่ก่อนครั้งที่นางขันกีทูลยุยงบิดาให้ประหารชีวิตเราเสียนี่ถ้าท่านไม่ปล่อยไปในครั้งนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่รอดไปจึงประเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทหารคนนั้นชื่อว่าอะไรเล่าอึ้งปวยหอก็บอกว่านั่นคือเอื้องเทียนหัวซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้าอ้าวเมื่อรู้เป็นอย่างนั้นอินเฮาก็ให้แก้มัดเสียแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนท่านได้มีคุณปล่อยให้เรารอดจากความตายครั้งนี้เราจะแทนคุณปล่อยให้ท่านคืนไปที่เมืองไซกีแล้วก็จะขอความสัญญาท่านไว้โดยการศึกนั้นยังทำติดพันกันอยู่ในเบื้องหน้าถ้าท่านเห็นเราจะยกทัพไปรบแล้วจงหลีกเสียให้พ้นถ้าขืนรบกับเราแล้วถ้าเราจับตัวมาได้เราจำเป็นจะต้องฆ่าท่านเสียตามอาญาศึกว่าแล้วก็ให้ปล่อยอึ้งปวยหอกับอึ้งเทียนหัวกลับคืนไปครั้นรุ่งขึ้นแบเขียนจึงว่ากับอินเฮาบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบกับทหารเมืองไซกีเอาชัยชนะสักครั้งหนึ่งอินเฮาก็ยอมให้ไปแบเขียนก็จัดทหารออกจากค่ายไปยืนอยู่ในที่รบเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็ปรึกษาดูถามทหารทั้งปวงว่าวันนี้ผู้ใดจะอาสาไปรบกับข้าศึกบ้าง

0: ติงจีกงก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบเอาชัยชนะให้จงได้เกียงจูใหญ่ก็จัดทหารให้ติงจีกงออกรบแบ้เขียนเห็นติงจีกงก็ถามบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีมีฝีมือแล้วหรือจึงจะยกออกมาต่อสู้กับเราครั้งนี้เนี่ยติงจีกงก็ตอบบอกว่าท่านถามดังนี้เราหารู้ที่จะบอกได้ไหมต่อเมื่อไรได้รบกันนั่นแหละจึงจะเห็นว่ามีฝีมือดีและชั่วแบกเขียนในฝั่งนั้นก็ขับมาเข้ารบกับเต็งจิวโกงได้13เพลงเต็งจิวโกงได้ทีก็ตีด้วยกระบองถูกแบกเขียนตกม้าลงมาจับตัวได้ก็ให้ทหารมัดแล้วก็เลิกทัพกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็พาตัวของแบกเขียนไปให้เกียงจูแย่แบกเขียนยืนเฉยอยู่ไม่ได้คำนับเกียงจูแย่แต่อย่างใดเกียงจูแย่ก็เลยถามแกแบกเขียนบอกว่าท่านเป็นข้าศึกเสียทัพกับเราเราจับมาได้โทษตัวก็ถึงตายเหตุใดไม่คำนับเราผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังคำตอบว่าคำตอบที่ว่านั้นคืออะไรแต่ว่าวันนี้เวลาที่จะฟังคำตอบคงไม่พอซะแล้วเนื่องจากว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับท่านนักบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารีทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คน พร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูชาติประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมากต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาจำกัดขณะที่การส่งออกอย่างพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักซึ่งรับซื้อลำไยไทยกว่าร้อยละ70และการเข้มงวดมาตรฐานสารตกค้างของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยคณะอนุกรรมการศึกษาห่วงโซ่อุปทานเตรียมสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่ในเดือนกันยายน2569สวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จะดับได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบได้เรา20ปีแล้วที่ไฟทางภาคใต้ในจุดแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เสมอๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ทราบว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าในจุดหนึ่งจุดเด่นจุดใดได้เผลอหรือได้ถูกกระทำโดยที่แต่ละฝั่งฝ่ายนั้นก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นเหตุผลคนใดแต่ที่แน่ๆก็คือมันทำให้ผู้ที่จากไปนั้นนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นผู้ที่รักกันก็เสียใจกันไม่ว่าจะทั้งทุกฝ่ายไหนซึ่งก็สูญเสียกันอีกแล้วสำหรับทหารพรานที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลในพื้นที่ต่างอย่างเช่นในภาคอีสานก็ต้องสูญเสียเห็นคราบน้ำตาแล้วก็รอยน้ำตาที่อาบแก้มอีกครั้งหนึ่งของญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกันแล้วก็รวมไปถึงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้านับจากนี้ไปที่ว่าจะต้องมีการไล่ล่าหรือว่ามีการที่จะต้องใช้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนี้พื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งก็ทำให้ในเรื่องของการไปมาไม่สะดวกแล้วก็จะต้องเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมเองก็เดินทางไปบ่อยๆแล้วก็กำลังจะต้องไปในเดือนกันยายนเพื่อที่จะเตรียมรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของนราธิวาสที่จะต้องเดินทางเข้ามาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นต่อไปในรุ่นที่47ทั้งในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้แล้วมาใช้ในมาอยู่กับครอบครัวทำในภาคกลางนะครับตลอด1เดือนซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือในช่วงที่เด็กๆเยาวชนทั้ง320คนที่ปิดเทอมช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะมาพำนักอยู่กับครอบครัวทำในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้ใหญ่ใจดีก็จะได้ทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่ครอบครูปฐมเขาดูแลเยาวชนใน5จังหวัดภาคใต้และเยาวชนทั้งภาคใต้ที่ได้เดินทางกันมาทุกๆครั้งนั้นก็ได้เคยเล่าอะไรต่างๆให้ฟังกันเยอะแยะมากมายในพื้นที่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็อยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องคอยระมัดระวังหรือว่าคอยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณสิงห์9518เคยขอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ White Sis เอกพลชื่ออะไรนะเอกสมยาชุมพลเอกสมยาใช่ไหมครับนะฮะลูกชายของจ่าเพียรนะครับที่สูญเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับในทางการปฏิบัติงานทางพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องคือก็เสียใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็อย่างที่ว่าต้องเอาคนพี่กระทำหรือคนที่ก่อการคนผิดนั้นมาลงโทษตามกฎหมายของชาติบ้านเมืองกันให้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายแล้วก็ขอให้ยุติกันให้เร็วที่สุดตอนนี้มันก็20กว่าปีแล้วนะครับที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2548เดินทางกันในบทเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็ทาง0816346452นะครับ0816346452แล้วก็ทางใน Google Form แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีที่ผมได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะได้ปิดฉากการแสดงดนตรีของทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็รอคอยความหวังเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นเรียกผู้บริหารทั้งหมดนะครับประชุมกันทั้งทีวีวิทยุนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือทางดนตรีแล้วก็มีทั้งส่วนบริหารการดนตรีของทางรายการแม่หวานด้วยก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องของรายการที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สิ่งที่ถนนตีได้ทำเอาไว้3ปีนะฮะก็ไม่อยากให้ยุติอยากให้เดินหน้าต่อแต่ก็ต้องดูงบประมาณทางราชการงบประมาณตอนนี้ถูกจำกัดอยู่มากทีเดียวนะครับ
ก็ต้องหาการสนับสนุนให้ได้ยังไงก็คงจะต้องหาทางหาวิธีการที่จะให้ทำหน้าที่กันต่อแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในปีหน้านะฮะผมก็จะมีบันทึกเทปของการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้เคยออกอากาศมาในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับที่บันทึกเอาไว้แล้วก็ออกอากาศเฉพาะทาง Facebookของถนนดนตรีแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ส่วนของทางรายการทางช่อง NBT นั้นก็ไม่ได้ออกอากาศกันมาเกือบปีแล้วนะฮะก็จะเดินทางกลับมาในช่วงเดือนหน้าต้นเดือนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นลักษณะของรูปแบบรายการที่ผมมาดำเนินรายการแล้วก็มีเพจบันทึกจะบอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงต่างๆนะครับเทปแรกน่าจะเป็นบันทึกของพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์นะครับก็คงได้ติดตามกันต่อไปด้วยระหว่างที่เราจะรอให้มีถนนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปหรือเปล่านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางพื้นที่ภาคใต้อีกสัก2เพลงบ้านฉันมาริโฮน่าและดาวลอยคอยเธอจากวงหยาดน้ำค้างครับ

ขณะนี้เพราะว่าต้องเข้าไปค้นหาผู้ที่ก่อการทั้งหลายนะครับที่สร้างเหตุการณ์หรือว่าได้กระทำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ต้องไปจับตัวไปหาทางที่จะต้องเอาตัวมาให้ได้ซึ่งก็ต้องเหนื่อยยากกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครทหารพรานแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านที่จะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันซึ่งก็ได้ผลกระทบนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนที่มาก็หลายคนก็เป็นผู้ที่กำพร้าขาดพ่อขาดแม่ไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งไม่ว่าจะทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันนะครับว่าก็สูญเสียเหมือนกันแล้วก็กำพร้านะฮะในเหตุการณ์ทั้งพื้นที่ในภาคใต้แล้วก็ เขาก็ต้องมาใช้ชีวิตที่ลำบากนะครับทั้งการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริงๆแล้วหรือว่าไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องมานั่งที่จะต้องเดินทางไปที่จะต้องไปเรียนต่อนะครับซึ่งก็จะหมดอนาคตไปถ้าไม่ได้มีใครส่งเสียให้ทำเรียนต่อไม่มีญาติพี่น้องดังนั้นก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เขาก็ได้ดูแลนะครับดูแลเยาวชนเหล่านี้ก็อย่างเช่นร้านประชานุเคราะห์ก็ได้ดูแลเด็กๆเยาวชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็เด็กกำพร้าเหล่านี้ก็จะต้องร่ำเรียนได้รับการศึกษาต่อซึ่งเราก็ได้พยายามหาทางกันอยู่แล้วก็ทำให้การศึกษาหรือว่าเด็กเยาวชนนั้นจะได้รับความรู้ก็มีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ถูกไปชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปใช้ชีวิตที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็มีทั้งความสูญเสียอย่างเช่นของทหารพรานนี่ก็ที่สูญเสียชีวิตไปก็เป็นกำลังพลที่ทั้งมีจากทางพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่อย่างเช่นทางภาคอีสานแล้วก็มาอยู่ในภาคใต้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่าแม้กระทั่งทหารพรานที่เป็นชาวพุทธมุสลิมเนี่ยนะฮะเป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับดังนั้นก็การปฏิบัติเหล่านี้ถึงให้ทราบว่าไม่ได้มีการเลือกว่าเป็นใครทั้งนั้นฉะนั้นก็เมื่อปฏิบัติการเหล่านี้ก็ต้องรับโทษรับการจับกลุ่มหรือว่าดูการจะต้องเข้าไปนะฮะไปรับสิ่งที่เขาได้กระทำกันซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหากับเรื่องของคนที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่กันนะฮะคือขึ้นไปบนคุณเขาคุณมีพื้นที่ใกล้ๆกันซึ่งก็เหนื่อยยากกันดีนะฮะพอดีเมื่อเช้าได้รับข่าวเศร้าคือก่อนหน้านี้ก็ทราบว่านะครับทางพี่ตุ้มนะฮะสมนึกเลี้ยงประยูรบรรพชนที่เคยมาทนดนตรีนั้นได้เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือกันอย่างที่ผมได้นำเสนอกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เมื่อเช้าได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็มีการกำหนดสวดพระภิธรรมวันนี้ไปมีการรดน้ำวันแรกแล้วก็สวดพระภิธรรมวันแรกที่วัดเกาะสุวรรณารามสาระ6อยู่ตรงพหลโยธินนะฮะผมดูก่อนเพราะว่าอยู่พหลโยธินผมว่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะฟังสวดเพราะว่าวันจันทร์นี่ก็จะมีแบนเนอร์ของคุณโดมมามอบให้เนี่ยจะมาที่สถานีเลยก็คิดว่าจะรอคอยอยู่แล้วปฏิติดภารกิจว่าต้องพาลูกไปเรื่องเขาไปหาหมออีกด้วยนะฮะจะมีพิธีสวดไป3วันนะครับ2คืนนะครับแล้วก็ชาปนกิจในวันที่27คือวันจันทร์นะสวดพระภิธรรมช่วงบ่าย2แล้วก็มีดนตรีไว้อะไรแล้วก็ชาปนกิจเวลา4โมงเย็นเดี๋ยวจะดูเวลาก่อนว่าจะไปวันที่จันทร์ได้เลยหรือเปล่านะครับดูเวลากันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมในการฟังสวด1คืนนะครับเพราะว่าช่วงทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาจัดรายการให้ทัน3ทุ่มด้วยครับเพลงที่น้าหว่องเคยมาแสดงเมื่อช่วงที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วก็ทางนั้นจำได้ว่าพี่ตุ้มนะครับสมนึกเตียงประยุทธ์เนี่ยนะครับตุ้มบรรพชนเนี่ยได้เคยมา

แล้วก็เคยมาทนดนตรีที่ลานด้านล่างเมื่อปีแรกด้วยเมื่อตอนที่เราจัดกิจกรรมทนดนตรีไลฟ์ก็คิดถึงอยู่แล้วก็เลยเลือกเพลงอย่างนี้ของณวงที่ต้องเคยได้เคยมาเล่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่บันทึกอันนี้นะครับแต่ว่าเคยนำเพลงนี้แหละครับนักวงมานำเสนอแล้วก็จำได้ว่าพี่ตุ้มมาตีกลองให้กับนักวงด้วย

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สามทุ่มสี่สิบห้านาทีครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณตุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจัดวัสดุวงสว่างเพื่อนจอกนักออกแบบนะครับแล้ววันที่6สิงหาอำลาถนนดนตรีไลฟ์เขาจะมาร่วมงานและนั่งชมอยู่ด้านล่างตามสไตล์ของความมีอารมณ์ศิลปินที่จะได้มาชื่นชมดูภาพของด้านหลังของจอ LED ที่เขาออกแบบนะฮะออกแบบแบ็คดอปแล้วก็ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆของถนนดนตรีซึ่งคุณโดมนครสวรรค์ที่ได้ช่วยทำให้นะฮะหลังจากที่ออกแบบคุณเพื่อนจอกก็ส่งไปให้คุณโดมก็จะทำแบนเนอร์มาให้ฟรีเหมือนกันนะครับ3ปีแล้วนะครับวันที่27วันจันทร์ก็จะเข้ามาหาด้วยตนเองด้วยขอเพลงของวงบางลำพูแบนซึ่งลูกชายก็ไปเล่นดนตรีอยู่ด้วยนะฮะก็ยังไม่ได้ลงเพลงให้เลยนะครับเพลงอะไรนะบันตึกอะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ลงให้เลยนะฮะอ๋อถ้าไม่สะดวกก็จะฝากไว้ทีมงานก็ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทันนะเดี๋ยวเพราะว่าตอนเช้าจะไปหาหมอกับลูกก่อนนะครับถ้าไม่ทันก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของรปภ.ที่ตึกหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ใต้เตียงที่หอลูกชายหอมาหาลูกชายนะครับก็อยู่นครสวรรค์นะฮะก็ได้ครับยินดีครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ช่วยทำมาให้ถนนดนตรีที่เป็นแบนเนอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่สองป้ายป้ายหนึ่งก็ถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโคน่าแล้วอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นป้ายอำลาถนนดนตรีเพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพกันนะฮะตอนนี้ก็เตรียมให้คุณเมย์เขาเตรียมกองฟางไว้ครับพอหมดจะไปทำเห็ดอยู่ได้ทีมงานเราคุณสมเกียรติธัมมณีมณีภาเตรียมแสนนะครับเตือนใจชำนาญในมือแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาแล้วก็ถ้าปีหน้านะฮะปีหน้าได้เดินทางต่อกับถนนดนตรีไลฟ์ถ้าท่านรองบิ๊กไปหางบประมาณมาได้เราก็จะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาซึ่งก็จะตั้งใจว่าถ้าคิวได้กันแล้วก็เวลาได้กันนะครับผมก็อยากจะเชิญศิลปินท่านนี้ที่เคยรับปากเมื่อตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ตอนนั้นหงามาเอามิถุนาครับตอนมิถุนาตอนนั้นหงามาว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วปรากฏว่าก็ติดขัดอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้เดินทางมาสักทีคิดว่าปีนี้ถ้าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วถ้าปีหน้านะฮะได้ทำต่อก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายอีกหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องล้ำลากันไปก่อนแล้วครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มากลับมาอีกหรือเปล่าก็เป็นอันว่าเราก็จะยุติไปแต่ถ้าเดินทางต่อก็จะมีศิลปินท่านนี้แหละครับที่ผมตั้งใจว่าจะให้มาร่วมบนเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เดียงสาครับ

0: ธวัชชัยชุ่มเหมือนที่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เคยติดต่อไว้แล้วก็คิดว่าคงจะได้ถ้าทำงานต่อสำหรับถนนดนตรีไลน์ก็จะได้เชิญมาในช่วงเวลาของการแสดงในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับพอดีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นลูกชายของคุณโดมนครสวรรค์เป็นอยู่ในวงบางลำพูไม่ใช่นะครับเขาคงเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์เนาะเรียนคณะดนตรีที่มอจันทร์เกษมปี2ก็ไปเป็นลูกศิษย์ของโป่งวงบางลำพูแบนด์ก็ไม่ได้เปิดเพลงของบางลำพูเลยนะครับเดี๋ยวต้องคงไปดูว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่เคยเห็นฝีไม้และมือแล้วก็เคยไปนั่งชมเขาที่ร้านด้วยเดินทางกันในช่วงท้ายกับถนนดนตรีในคืนวันเสาร์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz AM 819 891เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมเขาคืนคลื่นแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็1467ส่วนในเครือข่ายของวิทยุยังไม่ได้ถ่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับ0816346452ที่คุณโทรมาขอปักใต้บ้านเราจากสาวสุราษฎร์และช่องมาเลยจากหลุมสักเท่าทะเลจากหนองจอกก็อีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาทางแอดมินช่างน้อยก็มีเพลงวันนี้เงียบๆเหมือนกันสงสัยเดินทางไปต่างจังหวัดกันหมดหรือไงวันหยุดติดต่อกันหลายวันในอาทิตย์หน้านี้ทำงานวันจันทร์หยุดอีก3วันแล้วก็ทำงานวันศุกร์มาหยุดไปอีกแล้วนะฮะมีขอฮุบกระพงมาริโอน่าแล้วก็หัวใจไรเหี่ยหนุ่มบ่าวสาวปานช่างมันฉันไม่แคร์อย่าหยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อและผู้รู้ครับเดี๋ยวชั่วโมงที่สองก็จะได้มีเพลงต่างๆมาฝากกันในช่วงเวลาของโซนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองกันครับ
1: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
6: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความ ความสะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือลมหายใจรักษามันไว้คุณค่าของลมหายใจจะมีค่าต่อเมื่อคนคนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานประดับดาวสีน้ำเงินไว
1: ้ช่อมาลีเพลงที่ขอมาจากลมสักทั้ง0816346452หนึ่งในบทเพลงที่ได้เคยขับขานมาตลอดในช่วงค่ำคืนที่มาริโอน่าได้แสดงดนตรีแล้วก็มีศิลปินที่เขียนเพลงนี้พยัตภูวิชัยแล้วก็จนถึงโน้ตตัวสุดท้ายที่มันเลงแล้วก็ศิลปินก็ส่งคนเดินทางกลับในการที่จะเซ็นลายเซ็นให้ในช่วงที่เรียกได้ว่าอดนอนมาทั้งคืนแล้วในสภาพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกใส่แว่นตาดำแล้วนั่งหลับหรือเปล่าพวกเรานี่ก็สโลสเลกันเต็มที่เลยเราก็บางคนก็อาจจะเมาหลับไปบ้างก็ตื่นขึ้นมาบางคนก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเก็บสัมภาระเต็นท์นำครอบครัวเดินทางกลับเวลาที่คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าได้อำลาลงจากลงในจะเสร็จสิ้นลงในแต่ละคืนที่มีการจัดขึ้นปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่5ธันวาคมที่กำหนดไว้แล้วแล้วก็คงจะได้ไปขับขานกับเสียงเพลงของมาริโอน่าและศิลปินรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะพี่แอดคาราบาวและพี่โป่งหินเล็กไฟก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้พบกันเจอกันและก็ในบรรยากาศของแคมป์ไฟนะครับผมก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่จะมาที่ถนนดนตรีไลฟ์ในการอำลาแล้วก็จะได้ฮะไปช่วยกันทำงานที่แล้วก็เดินทางกันต่อไปสำหรับมาริโอน่า30ปีแล้วถนนดนตรี31ปีที่ก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดกับคุณเสียงคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ส่งเข้ามาบอกเพลงคืนนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็บอกได้ฟังแล้วก็เพราะบางเพลงไม่รู้จักแต่พอฟังแล้วเพราะดีค่ะคุณอ้อยเอเจคุณที่ชอบได้เอาขนมมาฝากทีมงานอยู่เรื่อยเลยนะฮะขอบคุณมากๆที่วันนี้ก็ขอเพื่อนๆไปว่าขอเครื่องดื่มมาให้บรรดาน้องๆทีมงานเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็อำลากันแล้วนะฮะจะมีต่อไปหรือไม่ข้างหน้าผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องรอผู้บริหารแล้วก็งบประมาณกันต่อไปที่จะเดินทางกันถ้าทุกอย่างลงตัวผ่านโครงการผ่านงบประมาณผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆของทางราชการเรียบร้อยก็ถ้าเขาเรียกใช้อีกหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยินดีมาช่วยงานให้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์เดินทางกันด้วยบทเพลงวิชีวิตทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และทาง Google Form ที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามากันว่าฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทางไลน์ของถนนดนตรีที่ได้ทำไลน์กันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็สมาชิก904ท่านนะครับแล้วผมก็มีสมาชิกต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์ของทนดนตรีได้ส่งอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งรูปภาพมีคุณเลขาส่งภาพผมชี้นิ้วมาดูยานอวกาศด้วย FO ไม่เงียบนะครับฟังอยู่คุณมนบางนาอ้อครับนึกว่าหลับไปหมดแล้วนึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันนึกว่าเดินทางกันมีผู้ฟังที่ส่งภาพเข้ามาว่าฟังกันอยู่เมธัตต้นอัยลาคุณวุฒิเมืองนนท์อ้อครับยังเยอะอยู่นะฮะโบกี้นัทชัยฟังที่ชลบุรีฟังชัดเจนเลยนะครับสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์คุณเจ้าคุณจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรเนี่ยทิดดอนเหรอทิดดอนเอ๊ะไม่เคยได้ยินชื่อเลยคนนี้นะครับแล้วก็ยศบ่าวคุณพัด438คุณพัดก็ส่งภาพที่ไปร่วมงานกับนักงานที่ไปร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนตุ้มเว้ยเฮ้ยและนักงานก็ไปร่วมงานด้วยณสุเทพมีเชื้อสายจีนหรือครับ สุเทพปานพันธ์เหรอใช่ไหมฮะร้านอาหารติดแม่น้ำท่าจีนนานๆพี่แกกลับถิ่นฐานบ้านเกิดสักทีชอบเลยอ๋อคุณพัดนะครับอยากเจอนักสุเทพมากๆเลยครับก็มือเบสใช่ไหมฮะมือเบสแล้วก็ใครต่อใครอีกโอ้เข้ามากันเยอะเลยยิ่งหลายนักเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับเนื่องตอนที่ไปร่วมงานของตุ้มเฮ้ยใช่ไหมครับวงแผ่นดินนะครับครับค่อยไล่ดูไล่เพราะว่าผมที่ผ่านมาผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะวันนี้ก็ยุ่งๆทั้งวันสำหรับภารกิจในแต่ละช่วงอ๋อเจอแล้วครับใช่ครับนักสุเทพปานัมพันธ์นะฮะมือเบสของวงสูสูในอดีตที่ผ่านมานะฮะลิงฟังรายการนะครับอ้อเรื่องบันทึกของคาราบาวคงจะไปนำเสนอในช่วงวันเสาร์ที่15ดีกว่าเพราะว่า15เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่โมกเหล็กสระบุรีนะครับตอนเช้าวันที่16จะต้องไปกิจกรรมเรื่องปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของวันที่12สิงหาด้วยนะครับครับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับคุณอ้อยเอเจก็บอกคงจะไม่ได้ยินอีกเหมือนกันนะฮะเพลงเหล่านี้แต่ก็เพราะดีลองฟังดูแล้วกันนะครับพี่ตุ๊กแขกอ่อนเหมือนที่เคยเป็น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4 ทุ่ม 33 นาทีนะครับก็เพลงที่คุณเจ้าคุณขอไว้อย่าหยุดยั้งก็พี่โป่งก็จะไปแสดงในแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าในปีนี้ด้วยนะฮะเคยไปกันตอนที่จำได้ว่าทีเล็กไฟก็ผมไปอยู่ปีหนึ่งมีช่างเทคนิคที่ไปถ่ายทอดสดเขาอยากจะเจอพี่โป่งมาแต่เขาเมาหลับไปแล้วแล้วรถของพี่โป่งก็มาจอดข้างๆก็ตื่นมาไม่เจอเขาหงุดหงิดมากเขาบอกนอนไงแกบอกว่าก็นอนใกล้ๆกับรถที่หินเล็กไฟเข้ามานั่นแหละครับก็ถ้าในทำต่อนะก็มีผู้ฟังโทรมากันเต็มเลยนะครับทาง0816346452ก็สามารถจะหยุดจากจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นนะฮะก็บอกขอให้กลับมาและเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาแน่นอนนะครับที่บ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็บอกขอเพลงไทเทอร์ขึ้นมาจากจังหวัดตราดแล้วก็ครูในจังหวัดตราดขอลมลำเพยก็บอกว่าขอให้จัดต่อก็ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์ถนนดนตรีเนี่ยทางวิทยุเนี่ยคงได้จัดต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาทำวันเสาร์อาทิตย์ข้าราชการเขาไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะมาเป็นวันหยุดนะครับเราเข้าใจกันว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีวันหยุดถ้าสองวันก็ใครคงไม่อยากจะมานั่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ผมก็มันอาสาสมัครมันก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มรายการว่าที่ต้องจัดวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าตอนสมัยก่อนเขาไม่มีใครจัดแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าขอให้ผมได้จัดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเมื่อสมัยแรกๆนั้นจัดยากมากนะฮะยากมากที่จะมีเพลงเพื่อชีวิตบนคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ฟันฝ่ามาแล้วก็ผู้บริหารในยุคนั้นที่ได้เข้าใจว่าเรามีจิตเจ็บดำรงอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่า31ปีที่เราได้เดินทางกันมากับถนนดนตรีแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตก็ยืนหยัดกันมาได้ถึงวันนี้แล้วนะฮะ31ปีแล้วแล้วเข้าสู่ปีที่32แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของดันรับราชการแล้วก็ผมจะได้ล่ำลากันสำหรับถนนดนตรีทางถนนดนตรีไลฟ์ที่เราแสดงทุกๆเดือนนะฮะในเดือนหน้านี้กับมาริโอน่าก็จะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่เป็นเรื่องที่ขาดตกบกพร่องเรื่องที่มันข้อผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่เรามีเหตุต่างๆเหตุการณ์ที่มันปะทะกันมีเหตุการณ์ที่คุณข้องมองใจกันก็ให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าถ้าละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะฮะก็ผมก็เตรียมรับหมายศาลแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เตรียมที่จะได้ส่งเรื่องนะฮะสั่งฟ้องคดีกันในเรื่องของการละเมิดที่ได้กล่าวหาว่าเรานำเงินราชการมาจัดงานเกษียณของตนเองในช่วงที่ผ่านมากับคาราบาวแล้วก็เลยอันนี้เป็นข้อกล่าวหารุนแรงแล้วก็ขึ้นทางโพสต์ไปในสื่อโซเชียลด้วยก็อันนี้ก็เตรียมรับได้ส่วนคนที่จะแสดงความเห็นคอมเมนต์คิดเห็นต่างอะไรพวกกองเชียร์อะไรก็คงไม่ได้ไปฟ้องยิบย่อยนะฮะก็แล้วแต่ศาลท่านจะสั่งว่าอาจจะต้องไปให้การกันในชั้นศาลกันหรือว่าต้องมีไปอะไรกันที่จะต้องเกี่ยวกับการฟ้องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็คิดว่าจะตรงตัวที่สุดของคนที่กล่าวหาคนนั้นนี่แหละครับก็จะเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนี้กันต่อไปหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีอะไรมันเป็นเรื่องทำฝึกสมองในช่วงที่หลังจากเกษียณแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็คงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่กันในเรื่องของการไปฟ้องร้องคดีความกันต่อไปนะครับเพลงที่ขอมาจากทางสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราด สาวน้อยสาวน้อยใช่ปะสาวน้อยเสียงไทยน้อยแล้วนะครับสาวน้อยนะฮะขอเพลงไทยเธอขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงที่ขอมาในแบบฟอร์มใน Google Form ไว้นะครับขอมากับเพลงเก็บแผ่นดินนะครับสองเพลงนี้ครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เผลอนิดเดียวก็จะหมดชั่วโมงที่2อีกแล้วยังเปิดเพลงได้ไม่ครบถ้วนเลยก็ดีของที่เขาฟังรายการนอนฟังพี่จัดรายการจากภูเก็ตโอ้ของวิรยุทธ์ช่างภาพที่มาถ่ายภาพให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายภาพศิลปินเพื่อชีวิตได้สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดตามไปในงานต่างๆของคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตอยู่เสมอๆแต่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องตอนที่ส่งโปสเตอร์ไปให้ดูแล้วมีข้อแก้ไขเพราะว่าศิลปินบางท่านของมาริโคน่ามีการปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับที่ได้เห็นก่อนแล้วก็เลยทำให้ส่งแก้ไขให้กับที่คุณประสันวงสว่างจอกเพื่อนที่ออกแบบนี้นะครับได้แก้ไขได้ทันเวลาพอดีเพราะว่าทุกๆครั้งก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอดีเมื่อวันที่ท่านรองบิ๊กท่านรองอธิบดีนั้นก็ประชุมแล้วก็ถามว่าให้ผมนำเสนอในที่ประชุมว่าทำยังไงว่าวิธีการที่เราได้เลือกชื่อตอนนะฮะคอนเซปต์อะไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับการนำเสนอของท่านดนตรีผมก็บอกว่าเราก็สามารถจะคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะนำเสนอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นว่าครั้งเนี้ยหรือว่าที่ผ่านมากับคาราบาวเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่ผมจะคิดถึงเรื่องว่ากำลังจะล่ำลาล่ำลาก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องล่ำลาในปีนี้นะครับก็เลยว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขก็เป็นสุขในการจับเพลงนะฮะหรือว่าครั้งนี้ก็กับเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็เกิดขึ้นมาในหัวก็เลยคิดถึงพล็อตเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับตอนแรกคิดว่าในถนนแตกแยกกันที่ได้ส่งไปในให้คุณได้เลือกกันเนี่ยนะครับแล้วพอได้คำมาก็เอามามาเรียงร้อยข้อความถ้อยคำแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ออกแบบเขาก็จะได้ออกแบบภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องการแล้วก็เนื่องจากนั้นก็คือในวันที่เป็นงานของคอนเสิร์ตเราก็ต้องจินตนาการด้วยว่าวันคอนเสิร์ตนี้เราจะให้ศิลปินได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนอกจากสิ่งที่ศิลปินเขาจะนำเสนออยู่แล้วเราก็วางนะครับวางเรื่องของสคริปต์ซึ่งก็จะต้องส่งไปให้กับทางทีมงานทั้งคุณเวลาของสมัยที่เขาจะต้องดูแลเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งโปรดักชันต่างครับทั้งบนเวทีภาพแสงสีเสียงจอด้านหลังภาพจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็เรียงเพลงยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรสมมุติก็จะประสานว่าศิลปินนั้นจะมีนอกจากมาริโคน่าแล้วจะเป็นใครซึ่งในครั้งนี้จะมีศิลปินรับเชิญมาอยู่บ้างหลายบางท่านนะฮะเช่นพี่อีฟุตบาทที่จะมาเป่าเมาส์นะครับเมาส์แกนในเพลงหัวใจริโชนะครับแล้วก็มาวาดภาพของม่วงมาริโคน่าที่คุณจอกวสันต์เขาออกแบบเนี่ยมาประมูลนะครับมาประมูลในงานด้วยแล้วก็มีกวีสิบรายอย่างเช่นพิจิตรจิตรนันท์มากล่าวบทมาอ่านบทกวีมีศิลปินแห่งชาติอย่างเรวัชพันธุ์พิพัฒน์ก็จะมานะครับนำบทกวีเรื่องของการเดินทางของทนดนตรีมาอ่านบทกวีให้ด้วยนะครับมีพิสันมาโนพุตานด้วยนะฮะจะมาพูดถึงมาริโอน่าในช่วงต้นอาจจะมี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า 200-300 กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐาน

0: ฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมโดยกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดินหน้านโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี
1: ้นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปลาไตโนดคุณขนุนพัทลุงมาแล้วเจอกับสุเมธสอจิตที่มาเล่นดนตรีกับวงของตุดนาครแล้วก็เล่นเดี่ยวเล่นสโลกีตาร์ตัวเองด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันหลังจากคอนเสิร์ตเลิกกูข่าวฝนโปรยปรายช่วงดึกตีสองตีสามแล้วนะฮะเขาจะต้องเดินทางต่อกับเพื่อนสายเขาไปกับนครศรีธรรมราชในคืนวันนั้นในเช้าวันนั้นในตีสองตีสามผมจำไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่พักเนี่ยผมนั่งรถกระบะไปครับติดต่อให้ตามเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาไปส่งให้ที่ทางผ่านที่เป็นรีสอร์ทที่พักที่พี่เจนส่งสัมพันธ์จักไว้ให้ก็ได้พูดถึงพืชพงด้วยแล้วก็คิดถึงกันพอเวลาแล้วเราเดินทางแล้วเราเจอมิตรสหายเจอคนที่เราเคยจะเคยพบกันเจอกันผมก็เคยสัมภาษณ์วงสะพานที่มาที่ทนดนตรีด้วยเนี่ยนะครับก็จะรู้ถึงว่าเออคนนั้นคนนี้ที่เราเคยเจอกันแล้วก็จากหายกันไปมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสั้นๆแล้วดนตรีนี้จะไปพบกันตามงานจะสมากกว่านะฮะนอกจากที่เราได้เชิญมาหรือว่ามีกิจกรรมที่ไปร่วมงานกันก็ตอนที่ไปเขาใหญ่ก็จำได้ว่าเขาก็ไปเล่นดนตรีที่เขาใหญ่ให้กับเราด้วยจะเจอกันในหลังเวทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสุขใจที่มีเรื่องราวต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันที่เราจากกันไปความเงียบเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่ช่วงดึกตอนดึกที่เขาไปส่งนั้นก็เป็นความมืดแล้วก็มีแต่แสงไฟของรถที่จะส่องสว่างระหว่างทางนะครับแล้วก็ให้ความฝนคิดถึงความรู้สึกว่าเป็นความเหงาอย่างเงี้ยนะนี่คือแดดสุดท้ายที่คุณขอมาจากจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อสักครู่จังหวัดอะไร0816346452นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจกำลังควบคุมเสียงเพลงที่ทั้งคุณขอมาแล้วก็ที่ผมจัดให้ด้วยครับคือวันนี้ก็รู้สึกจะนั่งฟังกันอย่างเงียบเรียบร้อยเพราะว่าพอดีผมไม่ต้องไปรับลูกสาวแล้วนะครับเขาขอคือวันนี้ไม่ต่ำกว่าตีสามนี่ก็ต้องสอนติวให้กับนะครับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่ายังไงพ่อไปรับได้ตีสองตีสามเขาบอกไม่เป็นไรเขาเก่งใจก็เลยจะไปนอนหอน้องชายที่อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เขาไปสอนหนังสือก็นี่แหละครับความที่เราคิดเป็นห่วงกันนะฮะถ้าเรื่องที่ไลน์ที่จะลงทะเบียนทางแอดมินแจ้งแล้วก็ดูในเพจของทนดนตรีกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเป็นความไม่เพื่อไม่พอใจกันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาขอให้ดูดีๆนะฮะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วเราก็ให้ดูในเพจกันให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังหลายๆเรื่องราวในการทำงานนะครับวันที่ลงทะเบียนก็กำหนดไว้วันที่31กรกฎาคม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสำหรับระดับไดมอนด์กับแพลตินัมนะฮะก็คือผู้ที่เคยมาชมติดต่อต่อเนื่องกันตลอดไม่ได้ขาดเลยก็จะได้ลงทะเบียนก่อนคือวันที่31ตอน8โมงถึงเที่ยงคืนส่วนทุกระดับและทั่วๆไปก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่คืน31นะฮะต่อเนื่องไปถึงวันที่1จนกระทั่งเต็มครบจำนวนคือ900ที่เพราะว่าอีก100ที่ก็จะให้ไว้สำหรับไดมอนด์แพลตินัมแล้วก็แขกของทางศิลปินนะรวมไปถึงผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและผู้ที่ได้ทำงานให้สนับสนุนทนดนตรีกันด้วยสื่อมวลชนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1,000ที่นั่งนะฮะส่วนท่านที่มาหน้างานก็มาลุ้นดูว่าที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่มานั่งงานนะครับได้เข้าชมนะสำหรับ
วอล์กอินเข้ามาในวันนั้นในวันที่6เลยนะฮะก็อยู่ตรงห้องออดิโทเรียมนี่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่จะอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับทางเข้าเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะก็ถ้ามาจากสุทธิสารก็ลงตรงป้ายกรมรักษาดินแดนก่อนถึงวบอมาจากดินแดงก็มาลงทางสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตแล้วข้ามฝั่งมาแต่ว่ามาอยู่เทิร์นที่ทางแดงใต้สะพานลอยนะครับทหารระบบเข้าไปวิสามันคนร้ายได้แล้วใช่ไหมฮะสามคนเหรอครับต้องเอาให้อยู่นะฮะตีงูต้องตีให้ตายนะฮะอย่าให้มาแหวงกัดได้ครับช่องเอ็มทีกำลังมันกับบัวลอยครับอ๋อเอาถนนที่มาออกแล้วครับคุณปอชิตาบอกผมว่าอินแน่นอนไม่แย่งกับใครไปแน่นอนดีครับไม่ต้องแย่งใครแล้วสบายใจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีจอให้ดูให้ชมจะได้เจอเพื่อนผมด้วยคนที่ออกแบบให้กับทนดนตรีคุณจ็อกวสันจะนั่งชิวๆอยู่ตรงข้างล่างสบายใจดีเหมือนกันนะฮะดูจออยู่ข้างล่างไม่ต้องอึดอัดแน่นกับใครข้างล่างก็เป็นลานเรื่องกว้างๆโล่งๆครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอย่างเรียกว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับจากทีมงานของด้านเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพลงที่ก็พูดถึงเรื่องแดดแล้วก็นึกถึงที่เขาร้องถึงเรื่องราวของพระอาทิตย์อยู่ในสุริยันนี่นะครับนักร้องบ้านนอกครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม30นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็เพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมเลือกมาให้ในคืนวันนี้ด้วยวันนี้เปิดเพลงเร็วถ้าไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีขอมาแต่น้อยเร็วมีสาวสุราษฎร์ขอปากใต้บ้านเราเท่าทะเลจากหนองจอกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทางโคกันฟอร์มนั้นเพลงเดียวก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เพลงนะฮะเพลงเร็วก็เอาไปฟังพรุ่งนี้ดีกว่านะจริงๆก็เตรียมไว้นะเตรียมเพลงเกี่ยวกับเรื่องความยากจนไว้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนจนก็ทำอะไรก็ดูมันจะเหมือนกับไม่ค่อยคล่องไปทั้งหมดนะต้องบัตรสวัสดิการเรื่องการไปใช้นั้นโดนตัดสิทธิ์กันไปทำอะไรนี่ก็โหคนแห่ไปโอนรถโอนอะไรกันเป็นแสนๆแล้วก็ชุลมุนไปหมดต้องรอคอยทำเหนื่อยความจนนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังต้องเหนื่อยยากกับไอ้เรื่องระบบอะไรต่างๆอีกก็ทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขาเป็นคนที่ลำบากแล้วเนี่ยได้รับความลำบากน้อยให้มันคือเขาก็หรือว่าเขาเป็นเพราะเขาลำบากแล้วต้องสามารถจะอดทนถึกทนได้อดถึกทนได้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมว่าต้องแบบคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากต้องมากันแล้วนั่งรอกันเป็นวันๆมากันไกลๆตังก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งมาจองมารอมาอยู่ในสถานที่ซึ่งเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานภาครัฐซึ่งมันก็สถานที่ก็คนก็น้อยสถานที่ก็คับแคบแล้วก็ยังมีมาเจอกันที่จะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะฮะต้องอุทธรณ์กันนะอะไรอีกโอ้สารพัดสารเพกว่าจะได้ตังค์ได้เงินสักบาทหนึ่งได้สวัสดิการมาช่วยกันสักให้พอจะแบ่งเบาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นี่มันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่เหมือนพวกแบบไปกู้นอกระบบอะไรนี่นะเร็วเหลือเกินเวลาใช้หนี้ก็โอ้โหแล้วโดนทวงหนี้ก็งานเข้านี่แหละครับเนี่ยนะครับในนี้เยอะเหลือเกินไลน์วันนี้ปิงปังทั้งคืนเลยบางทีผมถ้าจะไม่หลับไม่นอนจดหมายถึงพ่อทันไหมครับวันนี้อากาศเย็นๆฟังสบายๆดร.ณรงค์ชูศรีชัยคนจนทำอะไรก็เกะกะห้องตีบ้านสวนใช่นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะทำอะไรก็เกะกะผมถึงได้ต่อสู้เรื่องนี้ไงเพราะว่าที่กล้าชนกล้าเหน็ดเหนื่อยกล้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ที่จะพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเอาสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ที่ราชการที่เขามอบมาให้เราก็เอามาให้คุณได้ชมดนตรีดีๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังนี้มันเหน็ดเหนื่อยสาหัสกันจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยเล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้มีเวทีมีพื้นที่มีสถานที่นะฮะที่ ได้รองรับผู้คนมีการดูแลนะครับทางด้านสถานที่ที่อยู่ในห้องออดิโทเรียมขนาดใหญ่และมีแอร์เย็นฉ่ำไฟแต่ละครั้งนี้ไฟหลวงแต่ละครั้งนี้โอ้โหหลายตังค์นะครับแล้วก็สถานที่ยังเป็นที่ที่ยังไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดยังเป็นของราชพัสดุอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเขาต้องให้เช่าสถานที่ในการจัดงานนะฮะก็ยังไม่เต็มรูปแบบหนักแต่ตอนนี้ก็เราได้เป็นผู้ที่บุกเบิกเจ้าแรกได้มาใช้สถานที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังงบประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมจะต้องไปกู้สหกรณ์ที่ต้องเอามาทำหน้าที่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้หรือเบิกได้ผมก็ไม่เบิกบางอย่างมันเหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็จะไม่เบิกนะครับสู้เราควักเราเองเราไปกู้ของเราเองแล้วก็ยอมใช้หนี้แล้วก็เป็นคนจนของเราเองดีกว่ามันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจดีนะฮะดีกว่าที่จะไปเบียดบังทั้งเงินทั้งราชการหรือว่าภาษีของประชาชนเราก็จะทำงานของเราให้เต็มที่จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแล้วในปีนี้ในเดือนหน้าที่จะอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปกับมาริโอน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับเพลงลูกทุ่งอีกสักชุดหนึ่งกันแล้วกันนะนะครับเปิดมาลูกทุ่งกัน 3-4 เพลงแหละบนรักแม่กลองครับ

ชุดลูกทุ่งก็ผ่านพ้นไปมีคนทุกฟังที่เคยไปอยู่แม่กลองนะฮะดร.ณรงค์ชูศรีชัยพอเปิดเพลงสลาสาวแม่กลองแล้วนึกถึงอดีตครับคุณโยผมรับราชการครั้งแรกที่บางคนทีนั่งหน้าอำเภอลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวไปนิดเดียวก็บ้านคุณพ่อผมนะครับบางคนทีผมได้ไปอยู่ที่ที่บ้านพ่อเนี่ยที่บางคนทีตรงโรงหีบนะฮะตรงวัดบางกล้วยนะครับตอนนั้นบ้านป้าแล้วก็บ้านพ่อเดิมเลยนะครับก็คือบ้านคุณย่าก็อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับตอนนั้นปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงเดือนตุลาจำได้ว่าเป็นประมาณปีประมาณ16-17-18เนี่ยก็ตอนไปอยู่กันกับน้องสาวซึ่งเราก็เป็นเด็กกรุงเทพนะฮะที่มีไฟฟ้าแล้วก็มีโทรทัศน์ดูในที่บ้านนอกเรียกบ้านนอกนะฮะเรียกบ้านนอกบ้านในเรียกทางต่างจังหวัดเรียกบ้านนอกกันเนี่ยแล้วก็เขาจะยังไม่มีโทรทัศน์มีก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านที่ต้องมีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้านะฮะก็จะมีบ้านของท่านหนึ่งที่เป็นญาติคุณพ่อเขาเปิดร้านตัดผมอยู่เขาจะมีโทรทัศน์อยู่โอ้โหวิ่งไปดูกันนี่แบบเหมือนเด็กเท่ากับมันครึ่งหมู่บ้านนะดูโทรทัศน์ครึ่งเดียวเนี่ยประมาณจำได้ว่าโอ้โหมันเยอะไปหมดอะมันเหมือนนั่งกันเหมือนเป็นกองอะไรสักกองเหมือนกองมะพร้าวจริงนะคือแบบมันเยอะจริงๆอะครับเด็กก็มากันเต็มหมดรู้บ้านใครเป็นบ้านใครลูกใครต่อใครแล้วก็ดูไอ้จอโทรทัศน์จอเดียวนี่แหละแต่เราก็เคยเห็นแล้วเราก็จะพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้อะไรอย่างเราเคยดูแล้วบางทีเขาฉายแบบฉายซ้ำนะครับก็พวกญาติที่เป็นลูกๆลุงลูกป้าก็จะฟังว่าเราคุยให้ฟังว่ามันมีเรื่องอย่างนี้บางทีเขาอยากดูการ์ตูนไอ้มดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราเคยได้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอาศัยที่ว่าเป็นเด็กเทพเขาก็นั่งฟังอ้าปากหวอนะฮะเราก็เล่าก็เลยกลายเป็นพวกนักเล่าเรื่องมาในสมัยอดีตแล้วนะครับนะครับในที่ต่างจังหวัดทางแม่กลองสมัยก่อนนี้มันเป็นคือบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆนะฮะเรือใช้เรือกันเป็นพาหนะนะครับไม่มีรถหรอกครับนั่งเรือกันเรือผ่านมาเนี่ยขายของเนี่ยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกนะครับเพราะว่าขนมอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกินเนี่ยจะมีอยู่ตามเรือแล้วก็ขนมปังปลาเงี้ยนะฮะขนมอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยจะกินขนมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเหมือนสมัยนี้หรอกครับลูกอมลูกกวาดอะไรวนมันขนมปังปี๊บนะครับครับเดินทางกันช่วงท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาก็บางเพลงอาจจะไม่ได้เปิดนะว่าเป็นเพลงที่จังหวะเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนำเสนอก็แล้วกันนะครับส่วนทางการลงทะเบียนเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ก็ในวันที่31นะครับนะฮะ31ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็รอบทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืน31จนถึงวันที่1เลยครับเต็มแค่รับแค่900ท่านนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีเนื้อที่ให้กับทางผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินด้วยนะครับเรามีพื้นที่จำกัดตรงนี้ก็แบ่งปันกันอยากให้เกิดสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้ก็คือเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับคนมีน้อยคนมีมากก็ให้กับกระต่างหน่อยคนมีน้อยก็ให้กันน้อยหน่อยเราก็แบ่งปันทั้งเนื้อที่ตรงนี้ที่ผู้ชมนะฮะสามารถจะเข้ามาชมฟรี
ม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีดนตรีมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งความรู้ลาโออาเพราะว่าได้มาก็คือนี่คือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและงบประมาณแผ่นดินด้วยที่เราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็จำกัดอย่างยิ่งเลยนะฮะในวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับในการติดตามทนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิตและกัญจนาวัฒน์มุ่งสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่นมณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ทนดนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

การเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการพุทธคถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ําเดือน8หลังเรียกว่ามีเดือน8 2ครั้งอันนี้ก็เป็นเดือน8ครั้งที่2แล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าในสัปดาห์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีวันสำคัญทั้งทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สำคัญต่อประเทศชาติของเราก็คือวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอังคารก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นในวันอังคารที่28นี้แล้วจากนั้นก็จะเข้าถึงวันอาสาฬหบูชาในวันที่29ซึ่งก็จะเป็นวันพระใหญ่คือขึ้น15ค่ำเดือน8ครั้งที่2แล้วพอถัดไปก็เข้าพรรษาเลยแต่ก่อนจะถึงวันสำคัญเหล่านั้นวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายก็แน่นอนว่าดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนา

0: ท่านได้มาชี้แจงต่อปัญหาข้อข้องใจต่างๆทั้งทางด้านของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงหรือว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตข้อข้องใจอะไรที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามในรายการเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบแล้วก็พูดคุยพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวไม่ว่าจะการปฏิบัติธรรมเรื่องจากในพระไตรปิฎกเรื่องของนิทานเรื่องของหัวข้อธรรมะใดๆและถ้าพบว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางพระอาจารย์หรือว่าคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ inbox ทางโซเชียลมีเดียก็ได้เราก็จะมี Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ที่เว็บไซต์คือที่ panya.org panya.org เมื่อเขียนส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์มาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็จะมามีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกวันอาทิตย์มาพูดคุยกันเดี๋ยวพระอาจารย์ยินดีที่จะตอบให้เพราะว่าการที่เราเคลียร์ปมของเราได้เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเพิ่มปัญญาตรงไหนคือตรงที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราถามเหล่านี้จริงๆเป็นเนื้อหาที่เราได้คุยกันเมื่อวานนี้เองนะคุณอาจารย์เน
0: าะ
1: มีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่ว่าถ้าเราอยู่ในเสนาสนะหรือสถานที่ใดที่มีพระเถระที่มีความรู้ฉลาดคล่องแคล่วเป็นผู้สูงแล้วเราถามแล้วท่านตอบไม่ได้โอ้นี่เราจะมีปัญญาหรือปัญญามันจะเกิดขึ้นจากตรงที่เราถาม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเราไม่ถามเราเขียนอะไรมาแบ่งปันบางทีเราฟังคำถามของคนอื่นคนอื่นเขามีคำถามเหมือนเราเลยนะเราก็จะได้มีความฉลาดมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปด้วยเหมือนกันนั่นเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อย่างเมื่อวานที่เราดำเนินรายการไปหรือว่าทำรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเสนาสนะใดมีพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงความรู้เป็นผู้สูตรเราได้ถามเนี่ยเราก็จะได้ความรู้และพระอาจารย์ก็บอกเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งประการที่เรียกว่าให้อยู่ที่นั่นไปเลยถูกไหมเจ้าค่ะเป
1: ็
0: นสถานที่ที่ดีเจ้าค่ะโยมก็อยากจะย้อนมาว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเขียนถามปัญหามาซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์บอกอาจจะไปตรงใจกับปัญหาของท่านดังนั้นก็ต้องชักชวนว่าให้ตามรับฟังเป็นแฟนประจำของรายการธรรมรัปปรุณกันตลอดไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะก็เรียกว่าทางสถานีก็เสนอให้เป็นประจำเสนอรายการนี้เป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่5:00 ถึง 6:00 หลังจากเปิดสถานีนะเจ้าคะและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พิพุโนก็ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการนี้มาเนี่ยเป็นเวลา15 ปีเต็มในปีนี้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็ห้ามเบื่อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องจัดต่อไปไม่งั้นสถานีต้องน้อยใจแน่เจ้าค่ะ
1: คือตราบใดที่ยังมีท่านผู้ฟังอยู่หมายความว่าเวลาถามไปท่านก็ตอบมาอย่างนี้นะเวลาเรามีจัดรายการอะไรท่านผู้ฟังก็มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือยังมีคนสนใจยังไงมันก็ไปได้นี่คือเป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไปตามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสแต่พอเราพูดว่าเฮ้ยเราต้องทำความดีเราต้องทนกระแสกิเลสยังมีคนฟังนี่มันประหลาดตรงนี
0: ้น่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่น่าอัศจรรย์ใจใช่คำนี้ถูกถูกแล้วในขณะที่ท่านผู้ฟังบางทีฟังข่าวนั่นนี่โอ้ยข่าวทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันไม่อยากฟังเลยฉันมาฟังเทศดีกว่าในอารมณ์จิตของเราที่ฟังเทศดีกว่า นี่คือความน่าอัศจรรย์ใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นเพราะยังมีท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พุทโธคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วธัมโมคือสิ่งที่ได้สอนเอาไว้สังโฆคือพวกเราไงได้ฟังคำสอนนั้นแค่ท่านผู้ฟังมาฟังธรรมนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจในการที่ว่าเออยังดีมีคนฟังเราอย่างน้อยก็เอาไว้สักรายการหนึ่งแล้วกันที่จะให้แบบพูดเรื่องดีๆไม่เป็นการติชินนินทาไม่พูดให้ร้ายใครเป็นการที่จะให้ไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะว่าในโลกที่มันมีความเบียดเบียนมีความไม่สงบเนี่ยเรายิ่งต้องทำยังไงก็ได้ให้จิตเราไม่เบียดเบียนมีความสงบแล้วคือกรณีที่คนเบียดเบียนกันเยอะๆแล้วเขาก็จะหาจุดไหนที่โอ้ตรงไหนจะเป็นที่พึ่งได้ก็คือตรงที่จะไม่เบียดเบียน
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาที่คนจิตวุ่นวายไม่สงบอะไรกันหน้าอะไรกันหน้ามันต้องหาจุดที่ว่าเออยังไงตรงมันถึงจะสงบแล้วยังไงมันถึงจะทำให้จิตเป็นรมันเดียวได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนนี่แหละคุณใจจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ฟังไปเรื่อยๆฟังไปปฏิบัติไปแต่ที่เราชุ่มชื่นขึ้นก็มีการพัฒนาที่นี่เช่นกัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็มีคำถามมาบอกว่าการที่เราจะใช้คำว่าปลงในเหตุที่เกิดหรือว่าในเหตุที่เราพบประจำวันเนี่ยสามารถที่จะทำได้ในระดับใดบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินในทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้หรือไม่ท่านผู้ถามก็เปรยมาด้วยว่าบางทีโจทย์ของชีวิตโยมเติมว่าในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็ยากลำบากในหัวใจเหลือเกินเนี่ยเจ้าค่ะทำไงกับคำว่าปรงเนี่ยซึ่งโยมคิดว่าคำว่าปรงนี้มันได้หลายมิตินะเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันเลยว่าคำว่าปรงคำเดียวเนี่ยมันปรงในอะไรได้บ้างเจ้าค่ะ
1: พี่
0: มนเจ้าค่ะ
1: คือท่านผู้ถามเนี่ยได้ปรารภมาถึงตรงนี้ด้วยว่าหมายถึงว่าเจอมรสุมในชีวิตเยอะเลยนะไม่ว่าจะเรื่องญาติพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ญาติที่รักก็มาเสียไปอีกแต่ไม่ใช่เสียธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นมีโรคภัยไข้เจ็บอันใดอันหนึ่งบ่วยอยู่ตั้งนานแล้วก็มาเสียไปอีกอย่างนี้นะตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆแล้วก็เจอมรสุมต่างๆนั้นนี่โอ้ยชีวิตทำไมฉันมันไม่ราบรื่นมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินจนทำให้คิดว่าปรงๆไปซะปรงๆไปซะแล้วเราแบบมันจะพูดได้อยู่นะแต่ว่าทำยากใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคำว่าปรงนี่ก่อนเริ่มจากจุดที่เราสงสัยในคำนี้แล้วเราก็จะต้องมองภาพใหญ่ต่อไปเอาเริ่มจากจุดเล็กๆตรงที่เราอยู่คำว่าปลงแต่คำว่าปลงเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในภาษาไทยเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะมีการใช้อยู่สองลักษณะที่ประชาสังเกตเห็นในระดับแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือปลงสัตว์จากชีวิตปลงชีวิตสัตว์คือฆ่าสัตว์นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ปลงในที่คือทำให้มันตกลงไปให้ตายไปทำให้มันสิ้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: ใช้คำนี้ได้ฆ่าสัตว์คือปลงชีวิตสัตว์ได้ก็จะมีคำแปลแบบนี้คือทำให้มันสิ้นไปละไปกำจัดไปแต่ซึ่งในที่นี้เราเอามาใช้กับปล่อยวางก็ได้แต่ที่เขาจะใช้กันเช่นปลงปลงซะเช่นของหายไปถือว่าฟาดเคราะห์ไปปลงไปซะอย่างนี
0: ้ ค
1: ุณละคุณกำจัดให้มันทิ้งไปเราเอาเรื่องที่เป็นนามธรรมก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าใช้คำศัพท์ของพระพุทธเจ้าเนาะท่านก็จะใช้คำว่าละนั่นละคือกำจัดทิ้งเสียมาจากว่าปานะ
0: ค
1: ือละทิ้งเสียซึ่งคำว่าละเนี่ยก็จะใช้กับพวกตัณหากิเลสพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: จะไม่ได้ใช้กับทุกข์นะจะไม่ได้ใช้กับทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเออเราปล่อยวางความคิดเราปล่อยวางความทุกข์เราปล่อยวางเรื่องแย่ๆในชีวิตคุณทำผิดนะนี่ ต้องเปลี่ยนไว้เอ้าจะไปทำผิดยังไงครับใช่ไหมเพราะว่าฉันก็พยายามปล่อยวางก็ถูกแล้วป่ะแล้วมันตัดปล่อยวางได้ไหมล่ะแล้วทำไมยังมีปัญหากันอยู่อ่ะแล้วทำไมถึงต้องมาถามอีกว่ามันทำไม่ได้ไงคุณเดชัย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วเรากำลังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการปล่อยวางจริงๆเนี่ยการละจริงๆการกำจัดจริงๆเนี่ยต้องกำจัดกิเลสกำจัดความยึดถือที่อยู่ในอะไรในเหตุการณ์นั้นสมมติเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราอะไรอ่ะยาตายอะไรอ่ะผู้ประสงค์ในชีวิตเจอหลอกโดนหลอกนั่นนี่นี่คือเหตุการณ์จริงๆนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหตุการณ์เหตุการณ์หมายถึงมันก็เป็นเสียงเป็นภาพอย่างเงี้ยนะเหตุการณ์แต่ที่มาเกิดขึ้นกับเราญาติเราตายคนที่เรารักสูญเสียไปสูญเสียเงินต่างๆนี่คือเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์มันมีความยึดถือติดกับเหตุการณ์นั้นเราต้องกำจัดความยึดถือนี้เราไม่ได้ไปกำจัดเหตุการณ์นั้นปลงเนี่ยเราไม่ได้ปลงเหตุการณ์นั้นแต่เราปลงความยึดถือในเหตุการณ์นั้น
0: ท่
1: านแล้วมันต่างกันยังไงเพราะมันก็เหมือนกันนะมันใกล้กันนะมันใกล้กันมากนะคือมันติดกันเลยมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ละกำจัดแต่ให้เข้าใจให้ยอมรับมันสองอย่างมาด้วยกันแต่เราต้องจัดการกับมันคนละอย่างเขามีสองอย่างมาด้วยกันให้ฟังกันน
0: ะ
1: สองอย่างมาด้วยกันนี่คืออะไรก็มีทั้งความยึดถือแล้วก็มีเหตุการณ์ฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าต้องราบรื่นอย่ามีอุปสรรคฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าเดี๋ยวญาติฉันต้องหายเมียป่วยฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าฉันต้องสำเร็จฉันต้องสอบผ่านฉันต้องได้เลื่อนขั้นนั้นนี้โน่นนี่คือเหตุการณ์ที่คุณมาใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: พร้อมกับนั้นที่มานั้นน่ะคือความยึดถือด้วยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มาด้วยกันสองอย่างมาด้วยกันสองอย่างมาด้วยกันจิตเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะจิตคุณไปติดการนั้นได้มันก็ต้องมีไอ้ที่คุณไปยึดนั่นแหละความยึดถือแต่สองอย่างที่มาด้วยกันนั่นน่ะหน้าที่ที่ต้องทำกับเขาคนละอย่างกันอย่าไปทำเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราพยายามทำเหมือนกันเราจะพลาดตรงที่ว่ามันหนักใจมันลบปล่อยวางไม่ได้เพราะไอ้ที่ปล่อยวางมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราต้องกำจัดละทิ้งไม่ให้มีนั่นคืออุปาทานความยึดถือในอะไรในสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นเอาแล้วเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นทำอะไรกับมันยอมรับมันเข้าใจมันยอมรับเข้าใจหมายความว่าคุณต้องอยู่กับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริญญายะคือรอบรู้คือเข้าใจไง
0: พอ
1: เราเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนปุ๊บเราจะว่าอ๋อธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารอบรู้เรื่องนั้นจริงๆนะถ้าคุณรอบรู้เรื่องอะไรสมมติทักษะอะไรก็ได้เช่นคุณรอบรู้เรื่องภาษาอังกฤษคุณรอบรู้เรื่องภาษาจีนคุณรอบรู้เรื่องการร้องเพลงคุณรอบรู้เรื่องวิศวกรอย่างเงี้ยนะเวลาคุณรอบรู้เนี่ยคุณจะเข้าใจสถานการณ์นี้อย่างดีมากๆเลยคุณจะรู้ว่าอันนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้คำนี้หมายว่าเราก็จะอยู่กับมันได้ก็เราก็รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละว่าเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้คำว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ตรงบอกบริษัทว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็จะต้องบ่นมันเป็นของมันอย่างนี้แหละฝนจะต้องตกมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายมันเป็นของมันอย่างนี้แหละบางทีก็ไม่ได้ดังใจหวังถูกไล่ออกบ้างเจอปัญหานั่นนี่บ้างก็มันเป็นของมันอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราจะเข้าใจตรงนี้คุณเตือนใจไม่ได้ถ้าเราไม่ละตัณหาคือหมายว่ากระบวนการเนี่ยมันทำไปด้วยกันหมายความว่าถ้าเราพยายามกำจัดอุปทานความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นด้วยเราพยายามทำความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นการละอุปทานมันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยอุปทานคือความยึดถือนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าทำเหมือนกันอย่าทำเหมือนกันในสองอย่างที่ต้องทำต่างกันพอเราไปทำเหมือนกันสองอย่างในที่มันต้องทำต่างกันเราเลยพลาด พลาดนี่คือหมายความว่าอันหนึ่งได้อันหนึ่งไม่ได้คือมันก็ไม่ได้ทั้งคู่เข้าใจไหมสมมติเราบอกว่าเราพยายามจะละความยึดถือโอเคดีเราก็พยายามจะละไอ้ความคิดนี้ด้วยเอ้พยายามละเสร็จปุ๊บไอ้ความคิดที่เราพยายามละมันเหนื่อยกลับมาใหม่อีก
0: เ
1: พราะคุณต้องทำความเข้าใจต่างหากมันไม่ได้ให้ละ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านให้ทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจเอาใหม่ถ้างั้นฉันพยายามทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคก็เป็นอย่างนี้แหละตัณหาล่ะตัณหาก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละผิดเพราะอะไรเพราะตัณหาอุปทานต้องละอย่าไปทำความเข้าใจตัณหาอุปทานว่ามันเป็นอย่างนี้แหละฉันก็อยู่ๆก็มันไปไม่ได้ตัณหาอุปทานคุณต้องละ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปทำเหมือนกันต้องทำต่างกันฉะนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าปรงในที่นี้มันจึงต้องมีกระบวนการของเขาในกระบวนการนี้ที่ว่าปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าให้เส้นทางเอาไว้คือ1เราจะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์นะและ2เราจะปล่อยวางหมายถึงกำจัดเจ้าความยึดถือได้แนวทางที่ท่านให้ไว้มีแนวทางเดียวนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนั่นคือมรรค8มีแนวทางเดียวคุณทำตามแนวทางนี้คุณจะได้ทั้งเข้าใจสถานการณ์และได้ทั้งกำจัดตัณหายิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงคือหมายถึงทั้งอริยสัจ4โอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แถมคุณยังรู้ถึงนิพพานได้หมายถึงความปล่อยวางเนี่ยเราทำให้แจ้งได้ความที่ว่าเราละตัณหาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในการทำตรงนี้ทำยังไงเอาที่ว่าทำกันไม่ถูกแล้วก่อนนะคุณในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คืออะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางไปฟาดเคราะห์ไปหรือว่านี่ไปอันนี้คือปล่อยวางเร็วอย่างเงี้ยมันใช่เปล่าก่อนอาจจะเป็นโมหะก็ได้นะโมหะคือคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเยอะช่างมันเป็นยี่แหละเป็นยี่แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจนะเป็นโมหะได้ไม่มึนตึงเป็นโมหะเป็นกิเลสเพราะกิเลสโมหะมันลักษณะความมืดคุณตื่นใจ
0: เจ้าค่ะมัวโซว
1: มันก็เลย
0: ดูไม่ค่อยออก
1: ไม่เข้าใจ
0: ค
1: ิดว่าอาจจะเหมือนกันมืดๆแต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันจะสว่างมันจะเห็นแจ้งมันจะแจ่มใสมันจะแจ่มชัดชัด
0: เจ้าค่ะ
1: ดูความแจ่มชัดนี่มาได้ไงกระบวนการที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้คือ1คุณมีศีลก่อนคุณมีศีลได้คุณมีศรัทธาด้วยคุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณมีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ให้เป็นปกติมีการไม่ฆ่ามีการไม่ลักขโมยเป็นต้นพอคุณมีศรัทธามีศีลจิตคุณน่ะจะมีสติได้ต้องมาตั้งสติไว้และสติคือความที่เราระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดได้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราระลึกถึงพระธรรมได้ไอ้ที่ระลึกไม่ได้นี่เป็นยังไงเพลินไปตามอารมณ์นั้นเพลินไปตามเสียงนั้นสถานการณ์นั้นนี่คือเพลินคือไม่มีสติเราจึงต้องอย่าเพลินอย่าเพลินคือมีสติอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับเรื่องอะไรก็ได้ความดีของเราอ่ะสมมติเรามีสติอยู่กับศีลก็เป็นศีลานุสติใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราจิตไม่เพลินไปตามสถานการณ์นั้นจิตเนี่ยจะมีความระงับลงในระดับหนึ่งความระงับลงถึงระดับใดระดับหนึ่งนั้นคือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเกิดเป็นผลจากการที่เราไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆคือมีสติคุณมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธินี่ไม่ใช่หมายว่าคุณจะต้องแบบไม่คิดอะไรเลยคืออย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าบางทีมันจะมีความคิดอยู่ก็ได้เหมือนกัน
0: เ
1: พราะเวลาที่เรามีสติไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจิตมันจะระงับลงได้ระดับหนึ่งนั้นมันคือความที่มันเริ่มเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิพอที่เรามีสมาธิคุณใจเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นตามความเป็นจริงเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือยังไงเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเขียนมาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงยังไงคือไม่เห็นตามความเป็นจริงก่อนนะ ไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงคืออยากให้เราแบบที่เราต้องการถ้าเราอยากให้เป็นแบบที่เราต้องการนี่คือคุณไม่เห็นแต่ถ้าคุณจะเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นตามความเป็นจริงโดยการเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นะโดยเหตุโดยผลเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่จะเกิดตามต่อมาคือความหน่ายจิตเราจะมีความหน่ายในสิ่งนั้นหน่ายในภาษาทั้งหลายหน่ายในรูปหน่ายในเสียงหน่ายในสถานการณ์หน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อเพราะเบื่อจะเป็นลักษณะที่โอ้ยเบื่อคนนี้กับไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้กับไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อสิ่งนี้กับไปทำสิ่งอื่นเบื่อนี้ไม่ถูกไง
0: เจ้าค่ะ
1: จะทำให้เกิดความยึดถือต่อไปแต่คำว่าหน่ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงเบื่อเนี่ยเป็นผลของความยึดถือแล้วคุณยึดถือสิ่งอื่นคุณชอบสิ่งอื่นเป็นผลของความกำหนัดยินดีอ่ะคุณกำหนัดยินดีคุณก็เลยเบื่อสิ่งหนึ่งก็ไปกำหนัดยินดีอีกสิ่งหนึ่งแต่หน่ายเนี่ยเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้นของความหน่ายคือจะคลายกำหนัดจะคลายกำหนัดในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นจากความเบื่อเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปยึดถือสิ่งอื่นคนละอย่างกันเนา
0: ะที
1: นี้พอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายหน่ายนี่คือนิพพิทาต่อไปก็จะคลายกำหนัดคือวิราคะละวิราคะพอมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ตรงนี้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะเราละตัณหาได้ในขณะเดียวกันคุณละตัณหาได้เนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นั้นในขณะนั้นเห็นไหมว่าจริงๆความเข้าใจเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่หลังจากเราได้สมาธิเนาะเราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจในสถานการณ์นั้นนะว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้นะมีความไม่เที่ยงนะเป็นของที่อนิจจังนะอนัตตานะมีเหตุมีปัจจัยถ้าเขามีเหตุที่จะให้ป่วยเขาก็ป่วยมีเหตุที่ให้ตายเขาก็ตายมีเหตุให้หายเขาก็หายเออมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจเป็นอนัตตานี่ปัญญาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็เลยเป็นด้วยกันว่าละตัณหาได้เราจะทำหน้าที่ถูกต้องเลยด้วยกันเลยเพราะคุณละตัณหาด้วยความหน่ายคลายกำหนัดคุณเข้าใจสถานการณ์ด้วยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์สองอย่างต้องไม่เหมือนกันสองอย่างต้องต่างกันต่างกันคือทำหน้าที่ต่างกันอย่าทำเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้องหมายถึงว่าทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรทำนั้นน่ะเช่นทุกนะในที่นี้คือสถานการณ์คือเรียกว่าทุกเรียกว่าขันธ์ห้าเราก็เข้าใจรอบรู้มีปริญญาเราก็อยู่กับมันได้สองไอ้เจ้าตัณหาเราก็ละมันเสียละมันเสียเราก็มันก็ออกไปจากจิตของเราเราก็ไม่อยู่กับมันได้ไม่อยู่กับมันนะทำหน้าที่ถูกเราจะพ้นทุกข์ได้ถึงมัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: คือระดับที่ส่วนบุคคลระดับเล็กๆแล้วต่อไปเราจะต้องเห็นภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคืออุปทานเนี่ยมันอยู่กับจิตของเรามันอยู่ฝั่งที่ติดกับจิตของเราอันนี้เราต้องละมันแน่นอนละแต่ส่วนที่เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันเรื่องโลกด้วยมันเรื่องของโลกอะดินฟ้าอากาศฝนตกอาหารรับประทานนั่นนี่เดินทางคือเรื่องของโลกถูกปะโลกของเราเนี่ยนี่คือต้องเข้าใจในระดับมหาภาคตะกี้พวกปัญหาจิตใจก็อยู่ในระดับจิตเน
0: า
1: ะแต่โลกของเราใบนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสุขทุกข์เนี่ยพอๆกันโลกของเราใบนี้เป็นอย่างนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: สุขทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าเอ้ยฉันทุกข์มากกว่าสุขมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่เราจะเปรียบที่ว่าทุกข์มากกว่าสุขจริงๆนรกนู่นน่ะ
0: อืม
1: เอาตรงนรกมาเปรียบพระพุทธเจ้าบอกว่านรกเนี่ยโหทุกข์มากกว่าสุขมากๆเพ ราะว่าเวลาเขาทุกข์เนี่ยเขาทุกข์จริงๆเขาไม่มีสุขสุขเขาน้อยมากอย่างเราบางทีกินข้าวต่อให้คุณกินอาหารแบบไม่ค่อยดีก็ได้เช่นอาหารอะไร
0: จังฟูนี่จะขอบอาจารย
1: ์หมายถึงว่าอาหารที่มันข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ข้าวเปล่าพริกน้ำปลาแล้วก็กับข้าวเหรอเอามองรูปมองรูปแล้วจินตนาการ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ต่อให้อย่างนั้นตัวชีวิตทำไมฉันทุกข์ขนาดนี้ทำไมคนอื่นเนี่ยมันไปกินสเต็กร้านดังโทรสั่งไลน์แมนกราฟฟู้ดโรบินฮูดอะไรมาส่งได้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าโอ้โหหมาบางตัวหมาดาราไม่กินสเต็กอย่างเงี้ยนะทำไมฉันกินอะไรอย่างนี
0: ้
1: ขอโทษนะคือคุณกินคุณยังอิ่มใช่ไหมล่ะแต่สัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่น้ำที่เป็นน้ำด่างไม่ใช่น้ำด่างแบบด่างนะคือดินเขาเป็นด่างแล้วฝนเป็นกรดพอฝนตกลงดินปุ๊บน้ำที่ขังอยู่นั้นเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำเกลือเป็นเบสมีแต่น้ำแบบนั้นกินไม่กินไม่ได้กินแบบมีความสุขเด้อต้องแบบคอยระวังผู้นายนริบาลมาชอบมาฟันมาพาแล้วกินก็กินน้ำได้แบบข้าวไม่มีหิวตลอดเวลาเขาทุกข์กันปานนั้น
0: ทุกข์กัน
1: ปานนั้นนะแต่มนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าสุขทุกข์พอๆกันถ้าเปรียบกับนรกหรือสวรรค์สวรรค์ก็เป็นที่ที่มีความสุขมากๆทุกข์เขาน้อยมากแต่มาว่าต้องกินอิ่มแล้วไปเข้าห้องน้ำไม่มีสวรรค์นี่ไม่มีเทวดานี่อิ่มทิพย์มากินแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำใช่เข้าห้องน้ำนะเข้าเสร็จแล้วต้องล้างอีกนะแม่มันทั้งนี้มันอร่อยแต่ว่าผมดูโอ้มันดูที่มันออกมามันไม่อร่อยใช่ไ
0: ห
1: มนี่ทำไมมันย้อนแย้งเออโลกมนุษย์เราเป็นอย่างนี้แต่ของสวรรค์เขาเนี่ยเขากินแล้วแบบจบเลยอิ่มทิพย์อยู่ในท้องรสชาติแบบฟุ้งฟริ้งเต็มที่รสชาติอาหารนี่คอมเพล็กซ์กว่าของมนุษย์มากเนี่ยนะก็มีความสุขแบบนั้นทุกข์ก็มีนิดเดียวจึงเปรียบเทียบระหว่างนรกกับสวรรค์แล้วมนุษย์เนี่ยพอๆกันต่อให้คุณกินสเต็กหูฉลามหม้อละ 6,000 อ่ะแล้วกับอีกคนหนึ่งก็กินข้าวเปล่าดูภาพกับข้าวกับน้ำปลาแต่พอคุณกินนะคุณต้องไปถ่ายท้องเหมือนกันใช่ไหมก็ทุกข์เหมือนกันนะ
0: จ
1: ะเศรษฐีกินอะไรก็ตามหรือยาจกกินอะไรก็ตามก็ต้องถ่ายท้องทุกเหมือนกันทุกเหมือนกันคือทุกมันคุณต้องไปเข้าสวมสุขพอถ่ายออกเสร็จปุ๊บสุขเหมือนกันสุขเหมือนกันพอถ่ายออกปุ๊บโอ้โหมีความสุข
0: สุขขาเลยนะครับอาจารย์
1: ใช่
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ก็มันเหมือนกันตรงเนี้ยจะยากจนกันไหนเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์หรือเป็นยาจกคนเข็นใจทำงานหาเช้ากินค่ำตาบอดข้างเดียวแขนขาไม่มีก็สุขเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้มันต่างอะไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอๆกันเราเข้าใจข้อนี้นะคุณใจเราจะอยู่โลกนี้ได้อย่างแฮปปี้มากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ใช่มันก็พอเกิดขึ้นได้บางสุขก็มีทุกข์ก็มีแล้วแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันได้ประมาณนี้แหละเราพอเราเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรหมายถึงว่าสิ่งไหนควรทำอะไรกับมันใช่ไหมตัณหาต้องละสถานการณ์ต้องเข้าใจเนี่ยเราจะชิลมากๆคุณใหญ่คำว่าชิลเนี่ยคือเราก็ปล่อยวางได้อยู่กับสถานการณ์ไหนก็ไม่ทุกข์มาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกก็รู้อยู่ว่านี้มันทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้โจทย์ใดๆก็ตามที่มาในชีวิตของเรานะมันเหมือนนาฬิกาปลุกถ้าเราแบบมันที่ขึ้นแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยกดสโนสมันก่อนนี่กดสโนสนะคือหมายความว่าอีกแค่นาทีเดี๋ยวมันปลุกใหม่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณยังแก้ไม่ได้อยู่ละถ้ายังแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันปลุก
0: อีก
1: เดี๋ยวมันมาอีก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ชีวิตมาเนี่ยคือเจ็บเถอะแต่ว่าให้มันจบเข้าใจไหมเจ็บมันเจ็บแน่ว่าถ้ามันเป็นโจทย์ใช่ไหมล่
0: ะ
1: มันยากแน่แต่ถ้าในความยากในความเจ็บนั่นแหละจบไหมถ้าไม่จบนะโอ้โหเจ็บอีกนะไม่จบมันเจ็บอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจ็บอ่ะก็ให้มันจบเถอะในความที่ยังไงนะอ้าวก็เจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ไหม จอทุกข์แล้วละตัณหาความยึดถือในทุกข์นั้นได้ไหมแยกสองอย่างถ้าทำได้จบเลย
0: เจ้าค่ะ
1: จบความทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นทุกข์ของเราอีกเราจะบายบายกับมันมาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้วมาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้วถ้ามันหายไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะมันก็มามันก็ไปนี่คือจบถ้ามาอีกเราก็ไม่ทุกข์แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นก็โจทย์ชีวิตมันเป็นงี้แหละคุณใจ
0: จะ
1: ต้องเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนจะต้องมีโจทย์ที่ตัวเองต้องแก้แน่นอนแล้วมันอาจจะหนักเบาไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเราแก้ไม่ได้มันหนักขึ้นหนักขึ้นนะหน
0: ัก
1: ขึ้นหนักขึ้นอาจจะนี่คือเหมือนว่าเป็นนาฬิกาปลุกมันก็ปลุกดังขึ้นดังขึ้นแต่ทุกนี้คุณยังแก้ไม่ได้เขามาแก้ไม่ได้นี่คือคุณต้องเข้าใจสองอย่างนะคุณยังละความยึดถือไม่ได้เข้าใจความทุกข์นั้นไม่ได้เดี๋ยวมันมาหนักขึ้นกว่าเก่าเวอร์ชันใหม่ไปอัปเกรดตัวเองมาเวอร์ชันใหม่มาโอ้โหหนักกว่าเก่าเว้ยแก้ไม่ได้อีกโดนดีโดนไปเรื่อยทีนี้ถ้าเราผิดพลาดตรงไหนที่เราโดนไปเรื่อยโดนไปเรื่อยเราผิดพลาดเราอาจจะไปตกนรกได้มันจะซวยตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ผิดพลาดยังไงผิดศีลยังไงผิดพลาดยังไงอ่ะก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีไหนผิดพลาดพอเราผิดพลาดปุ๊บไปตกนรกสวยกว่าเก่าอีกหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันหนักขึ้นหนักขึ้นไงความทุกข์เนี่ยจนกระทั่งมันทุกชนิดที่ว่าไม่มีทุกแบบไหนในโลกมนุษย์ที่จะออฟเฟอร์ให้คุณได้แล้วคุณต้องไปเจอในนรกเท่านั้นก็จะอย่างเช่นไฟที่มันจะร้อนแบบร้อนแบบจนเผาอะไรที่มันยากๆได้นะอย่างเผาแผ่นดินให้มันหลอมเหลวได้ในเวลาพริบเดียวเนี่ยไฟประเภทนั้นไม่มีในมนุษย์ต้องไปเอาในนรกเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นต้นนะคือหมายว่าทุกแบบที่มันเยอะๆคุณต้องไปเจอตรงนั้นเอ้ยเราไปเจอทำไมก็นั่นนะสิเราไม่ควรไปเจอเราอย่าไปตรงนั้นอย่าผิดพลาดเพราะฉะนั้นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินไว้มีเส้นทางที่ท่านให้แนวไว้มีนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐพูดย่อ ง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นด้านที่เราจะต้องดำเนินเพราะนั้นดีแล้วที่ท่านผู้ฟังธรรมะมันมีเส้นทางนี้อยู่ในชีวิตพอเราเจอทุกอันใดหนึ่งแล้วนะคิดเลยว่ามีอยู่หรือไม่หนอทางออกแห่งความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีมีไหมนะมีไหมนะมีแน่นอนถ้ามาตามทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีพระพุทธเจ้ารู้ทางไหนอ่ะทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้ทางนี้เหรอใช่มาเลยมาตามทางนี้ปุ๊บคุณก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นได้เรื่องการที่ท่านผู้ฟังเทศน์ฟังธรรมเจอโจทย์ยากๆในชีวิตมีทางออกเสมอมีทางออกเสมอชีวิตนี่มันไม่ตันหรอกมีทางออกเสมอทางออกนั้นตรงไหนประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐมาตามทางนี้ก็มีเครื่องหมายอยู่เข้าใจไหมถ้าเรามาตามทางนี้ความยากลำบากจะเบาลงถ้าเรามาตามทางนี้ไอ้ทางตันทางแรงต่างมันจะเปิดออกมาแล้วถ้าเรามาตามทางนี้ความหนักก็จะเบาลงก็จะไม่มันก็จะโล่งโปร่งขึ้นเป็นทางโปร่งเป็นทางโล่งแล้วพอเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์จิตเราตั้งไว้อย่างดีมันจะค่อยๆเปิดออกแล้วค่อยๆเปิดออกแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคุณใจหมายถึงว่าถ้าตรงไหนเราทุกข์นะแสดงว่าเรายังปล่อยวางตรงนั้นไม่ได้
0: มัน
1: จึงเป็นจุดที่ให้เห็นว่าเอ้ยตรงนี้เราพัฒนาได้นะนี่แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเจอโจทย์ในชีวิตนั่นแหละจุดที่เราจะแก้ได้นะเข้าใจไหมคือถ้ามันแก้ไม่ได้มันไม่มีคำมันไม่มีจุดไหนที่มันจะแก้ไม่ได้หรอกว่าอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเราเจอโจทย
0: ์ได
1: ้แน่นอน
0: ถ้าเราเข้าใจทำความเข้าใจ
1: ด้วยองค์8อันประเสริฐ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นโจทย์อะไรก็ตามที่ท่านฟังมาเนี่ยมันคือข้อเสนอให้เรามันเอาชนะตรงนี้ได้ แล้วถ้าเราเอาชนะตรงนี้ได้ต่อให้โจทย์ยากนะคือมันชนะได้ด้วยองค์แปดอันเสริฐนี่แหละทีนี้โจทย์ยากเพราะเราไม่เก็ตเองแต่ถ้าด้วยมรรคแปดคุณจะเก็ตได้โอ้แล้วพอคุณเจอโจทย์ยากๆใช่ป่ะมันกลับกลายเป็นพรอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเจอโจทย์ยากเราแก้ได้ความสามารถเราพุ่งทะยานเลยคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ความสามารถเราจะพุ่งทะยานเลยนะไม่ว่าจะท่านผู้ฟังที่ฟังนิทานบรรณาอะไรก็ตามเราฟังเรื่องราวต่างๆโอ้โหโจทย์ยากมากไม่ว่าตัวเราของนาสามารถว่าดีถูกใจได้แล้วนี่แต่พอเราแก้ได้พุ่งนี่เธอทะยานเลยหรือพระนางอุบลวรรณาเงี้ยรังพิมพาใดๆเจอโจทย์ยากมั่งพอแก้พุ่งนี่แบบไปเลยทะยานเลยนะเราความสามารถเราจะพัฒนาแบบตามปัญหาที่มันยากแล้วปัญหาอะไรครับตามที่มาเราแก้ได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่ามีคนทำแนวทางไว้แล้วในปัญหาที่มันยากๆระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เจอหรอกคุณใจก็เข้าใจไหมว่าปัญหายากๆระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่เจอต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเจอเข้าใจไหมอย่างเราก็จะเจอปัญหาระดับสาวกธรรมดา
0: เจ้าค่ะ
1: นอกจากว่าคุณหาเรื่องเองเอาคำว่านี้คำหมายของมันหมายว่าถ้าคุณตั้งความปรารถนาในการจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณต้องเจอปัญหาระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคุณตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณก็จะเจอปัญหาแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยฉันไม่ได้เอาอย่างนั้นหรอกฉันเอาหลุดพ้นชาตินี้คุณก็จะเจอปัญหาแบบที่เราอนุพุทโธสาวกเขาจะเจอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากนี้ได้พอเราแก้ปัญหาปุ๊บความสามารถเราจะเกิดทันทีและทางแก้มันมีอยู่แล้วปัญหาเราให้เข้าใจแบบมั่นใจไว้เลยว่าปัญหาเราเจอไม่ยากกว่าพระพุทธเจ้าแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านทำตามไว้แล้วมันก็เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ทำตามทางนั้นเองโจทย์ก็มีให้แล้วคำตอบก็มีให้แล้วแล้วบอกไว้ให้ด้วยแล้วด้วยเหมือนกับว่าคุณเอาหนังสือเข้าห้องสอบได้เลยอ่ะเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คุณไปสอบ
0: แบบ open book ค่ะ
1: open book
0: ด้วยให้เปิดตำราได
1: ้แล้วก็บอกข้อสอบให้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก่อนสอบด้วยและกำหนดเวลาให้ด้วยนะแต่ถ้าแหมภายในกำหนดเวลาแล้วคุณตอบไม่ทันอ่ะออกก็ซวยไปนะตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: กำหนดเวลานี่คืออายุของเราเท่านั้นเองนี่คือกำหนดเวลาคุณมีเวลากี่ปีอ่ะสมมติถ้าตอนนี้60อาจจะอยู่ได้อีก40ปีถึง101อย่างเงี้ยนะอีก40ปีนะเป็นกำหนดเวลาที่คุณจะตอบคำถามนี้นะโจทย์ยากไม่ยากหรอกเพราะคำตอบมีแล้วเขาไม่ได้ว่ายากเพราะว่าถ้ายากจริงๆอ่ะพระอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยคุณใจอะไรที่ว่าถ้ามันมีเฉลย อยู่แล้วแล้วคำตอบเขาก็บอกไปแล้วด้วยอันนี้ไม่ยากเพราะเฉลยมันมีไงเข้าใจป่ะ
0: จ้ะค่ะ
1: ถ้ายากจริงๆอ่ะเฉลยไม่มีแล้วคุณทำคนแรกนี่ยากจริงนั่นคือ

0: ถ้าคำตอบมีอยู่แล้วนั่นคือมรรคแปดมีอยู่แล้วแล้วก็เฉลยมีแล้วอ้าวนี่ไม่ยากนะมีคนเคยทำมาได้แล้วด้วยคนที่เจอโจทย์ยากกว่าเรามีเยอะแยะเนาะอย่างเช่นภาษาลิบุตรอย่างเงี้ยอาจจะเจอโจทย์ยากกว่าเราแน่นอนอยู่ก็มีคนมาฟาดหลังท่านอย่างเงี้ยท่านยังเฉยแผ่เมตตาไปจ้อยโอ้ยถ้าเรานี่อาจจะไม่รู้สิ
1: มีเรื่องเจ้าค่ะ
0: ก็โจทย์มันก็จะมาอย่างเงี้ยแหละทีนี้คำตอบมีแล้วอันนี้ไม่ยากยากง่ายเนี่ยมันเป็น perceptionเป็นความอยากของเราเฉยๆไม่จริงเอาใจว่าคุณยังตกอยู่ในเรื่องความอยากไม่ถูกเราจึงต้องเดินตามมรรคแปดเท่านั้นเองให้มีศรัทธาให้มีความมั่นใจอย่าท้อแท้ให้มีความมั่นใจชีวิตเราดีขึ้นได้ให้มีความมั่นใจคือสบายใจแต่แน่นอนในขณะที่เราว่ามันมืดแปดด้านเลยไม่เห็นแสงสว่างใดๆอ่ะแต่อย่าแบบท้อใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ให้เกิดความมั่นใจเงี้ยกันว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นได้นะ ความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธาเดี๋ยวในขณะที่มันมืดอยู่นะไอ้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นในขณะที่มืดอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าความมั่นใจเขาเรียกว่าศรัทธาจนกระทั่งเราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจ 100% แต่ตอนที่เรายังไม่ได้ยังไม่พ้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนั่นคือต้องมีศรัทธาดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนแหละในการที่จะแก้โจทย์ตอบปัญหาในชีวิตของเราให้ได้แล้วลำบากบ้างอะไรบ้างก็อดทนเอาให้มีขันติอดทนให้มีปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรยากเกินไปแน่นอนทุกอย่างนี้อยู่ในวิสัยที่เราพอจะทำได้ด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐแน่นอนเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะใช
1: ่นี้ถ้าหากว่าเราจะพูดสรุปให้ท่านผู้ฟังง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือทุกข์นั่นแหละซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาของเรามีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้รู้จักว่าทุกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นอย่างไรถูกไหมเจ้าคะแต่นี้สำหรับเรื่องของการทุกต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญาส่วนเรื่องของการที่เราจะปลงหรือว่าทำใจเราได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ที่การที่เราต้องละการยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันตรงกับภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ว่าเหมือนกับเรามีปัญญาปุ๊บเราสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างนี้มันจะคล้ายกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือเป็นไปได้แบบนี้เลยพลิกวิกฤตก็คือทุกนั้นของเราเนี่ยให้เป็นโอกาสใหม่มีความแบบเข้าใจที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะ
0: เรียบร้อยคำว่าโอกาสใหม่นี่ก็ต้องเป็นปัญญานะ
1: เจ้าค่ะ
0: พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนจะเข้าใจหมายความว่าอย่างเช่นขายของไม่ดีคุณก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็มีรายได้ทางอื่นก็ขายอย่างอื่นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่าเวทนาจากทุกข์มาเป็นสุขเนี่ยนี่คือเขาจะเข้าใจไปความหมายว่าอย่างนั้นจากทุกข์คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยกลายเป็นสุขขึ้นมาเดี๋ยวเอาใหม่ไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพลิกวิกฤตหมายความว่าทุกที่เรากระทบปุ๊บเนี่ยแล้วให้เป็นโอกาสโอกาสคือว่างจากอะไรมีปัญญาเกิดขึ้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกขเวทนาอาจจะไม่ได้หายไปหรืออาจจะหายไปก็ได้นะสิ่งที่พูดคือหายไปเปลี่ยนเป็นสุขใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างเดียวนะบางทีทุกขเวทนามันก็อยู่มันนั่นแหละมันไม่หนีไปไหนแต่ปัญญาเราเพิ่มขึ้นความที่เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ละหรือเราเจอทุกข์อยู่แล้วเรามีขันติเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสจากวิกฤตนี้เรามีคุณธรรมสูงขึ้นคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณธรรมที่สูงขึ้นของเรานี่แหละคือโอกาสเพราะถ้าเราเจอวิกฤตแล้วเรามี คุณธรรม

0: นี่สูงขึ้นโอกาสต่างๆเปิดขึ้นนะก็จะไม่ใช่ว่าทุกเวทนามันจะหายไปโอเคอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าทุกเวทนาจะหายไปนะแต่คุณธรรมคุณเพิ่มขึ้นคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นมีขันติเป็นต้นเข้าใจไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือต่างหากที่ว่าความหมายลึกซึ้งของสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันของอริยสี่
1: อืมเจ้าค่ะ
0: บางคนก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ทุกข์อย่างเดียวทุกข์ต้องเป็นสุขทุกข์ต้องเป็นสุขพลิกมันอาจจะเป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมของมันนั่นแหละมันถึงทุกขเวทนาแต่ว่าโซนที่เรามาทำให้เกิดก็คือมรรค8ต่างหากมรรคนี่เราเพิ่มขึ้นเราก็จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เหมือนลิ้นงูในปากงู
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนน้ำบนใบบัวอย่างนี้นะเหตุการณ์มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจเราสบายขึ้นนั่นเองด้วยคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสจึงเกิดขึ้นในจิตใจของเราเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็หวังใจว่าตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงมาโดยละเอียดเนี่ยคงจะได้ยินเชื่อมั่นว่าต้องสร้างประโยชน์ความรู้และก็ปัญญาให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังตั้งใจฟังอย่างดีเนี่ยเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวสามารถที่จะมีกำลังใจดีขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆแต่ละท่านก็ต้องพบเจอกันแหละในเมื่อเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังใจตรงนี้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอะไรต้องทำความเข้าใจอะไรต้องละท่านชี้แจงมาอย่างละเอียดมากๆแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าคะมาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามถัดไปเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะออกนามแหละเขาบอกว่าอยากจะกราบเรียนรบกวนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะช่วยชี้แนะว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่คิดลบไปเจ้าค่ะคือไม่มี negative thinking อยู่เรื่อยเลยแล้วพอเวลาแบบหาทางออกไม่เจอก็มีแต่คิดลบๆไปว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงมันจะละตรงนี้ได้
0: ทิ้งไปได้นะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เวลาที่เราคิดลบนะคุณอาจารย์มันจะตันไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้มันจะตันไปหมดเลยมันจะไม่มีทางออกทำให้เรารู้สึกหนักทำให้รู้สึกมืดทำให้รู้สึกแบบไปไม่เป็นไม่มีทางออก
1: เจ้าค่ะ
0: ลักษณะแบบนี้คือจิตเนี่ยเราถูกล็อกแล้วบีบคั้นแล้วแต่มันบีบกันเข้ามาแล้ววิธีแก้แต่คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงโคแล้วพาโคไปเลี้ยงในคราวที่เขากำลังทำข้าวกล้ากันอยู่แล้วคุณเอาโคเดินไปตามคันนาเนี่ยนะโคนี่มันอยากกินข้าวนี่ต้นข้าวนะ
1: เ
0: พราะหญ้าธรรมดานี่มันทั้งแข็งมันทั้งรสชาติไม่อร่อยแต่ต้นข้าวเนี่ยนะโอ้ยิ่งอ่อนๆเนี่ยโอ้ทั้งหวานทั้งนุ่มทั้งอร่อยทั้งมีกลิ่นหอมทุกอย่างเลยอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ของความเป็นวัวแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกมันว่ามันเป็นอย่างนี้ทำไมมันชอบกิน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ว่าถ้ากินหญ้าธรรมดาบางทีมันหยาบมันแข็งก็เลยโคมันเลยชอบกินต้นข้าวกล้านี่เป็นเดลิเคซี่คืออาหารสุดยอดของโคทีนี้เด็กเลี้ยงโคทำไงอ่ะโอ้ยมันจะแลบลิ้นออกไปกินต้นข้าวเขาหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อเคยทำท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อสานี่เนาะตอนเด็กๆท่านเลี้ยงควายเนาะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ท่านก็เอาค้อนไม้คุณสนใจค้อนไม้เข้าใจไหมค้อนที่เป็นไม้
1: เจ้าค่ะ
0: ทำจากไม้ตีจมูกมันโป๊กเพราะมันแลบลิ้นออกมาแล้วใช่ไหมเราเห็นว่าลิ้นมันจะไปกวาดต้นข้าวกล้ามากินเอาเนี่ยค้อนตีจมูกมันเลยมันวุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยเพราะเราสู้แรงมันไม่ไหวไปข่มเขามันไม่ฟังคุณเอาค้อนไม้ฟาดตึ้มปุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยแล้วก็รีบพาไปเดินไปทางอื่นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบนะกับเวลาพาโคไปเลี้ยงเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วต ้นข้าวไม่มีแล้วเหลือแต่แปลงนาโล่งๆไปหมดเลยเนี่ยเด็กเลี้ยงควายนี่ไม่ต้องกังวลใดๆมากเลย
1: ปล่อยตามสบาย
0: ปล่อยตามสบายใช่ใช่ใช่
1: ไปไหนก็ไป
0: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนสองคนคนที่เหมือนเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มีข้าวกล้านี่คือเนี่ยเรามีความคิดลบเยอะเดี๋ยวก็มีความคิดลบแต่ไม่มีความคิดลบความคิดออกมามีแต่เรื่องลบๆโอ้โหคุณต้องระมัดระวังมากในขณะที่คนที่เอาเด็กเลี้ยงโคที่เอาโคไปเลี้ยงตามทุ่งกว้างๆนี่คือคนที่ไม่ค่อยคิดลบจะมีความคิดที่แบบว่าเป็นบวกๆอยู่แล้วเดี๋ยวสมมติเจอสถานการณ์บีบคั้นเขาจะไม่มองว่าเนี่ยทำไมเธอต้องมาทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะแบบอย่างพระอาจารย์เนี่ยแต่จะไม่ค่อยคิดลบนะพระมหาไพบูลย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พระอาจารย์เคยเจอโยมคนที่พอเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้กังวลใจแล้วเขาก็จะคิดว่าทำไมคนนี้แกมาทำอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแกต้องนั่นนี่เขาคิดลบไปแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยพอทั่วๆไปเขาก็สบายๆแต่พอเขาก็ถูกบีบคั้นมากๆเช่นทำไมเวลามันต้องเร่งรีบขนาดนี้ทำไมต้องเขาก็จะเริ่มคิดลบคนเรามันปรับเปลี่ยนกันได้เข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงเพราะถ้าฉันคิดบวกอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนี่แต่พอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ปุ๊บปั๊บความคิดลบอยู่ๆฉันอยู่ในทุ่งโล่งๆแต่ทำไมตอนนี้ฉันมาอยู่ในทุ่งที่มันมีต้นข้าวกล้าเยอะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้คุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านให้แนวไว้ตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านก็เจอปัญหานี้เหมือนกันจิตเนี่ยแต่เป็นโพธิสัตว์คือยังไม่บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าเราจิตเนี่ยทำไมมันมักเล่นไปตามความคิดต่างๆเพราะท่านเคยเป็นเจ้าชายดิเป็นเจ้าชายอยู่สะดวกสบายอะไรต่างๆนั่นนี่ที่นอนหมอนมุ้งอาหารการรับประทานโอ้ลดหรูทุกอย่างแต่พอมาอยู่ป่าทั้งยุงทั้งแดดทั้งร้อนทั้งหนาวอาหารนั่นโอ้จิตมันแวบไปถึงความสบายอยู่เลยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคิดลบนะเพราะมันเหมือนกันนะไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลนะมันเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เฮ้ยทำไมเป็นงี้นะทำไมเป็นงี้แล้วก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ต้องทำงี้ความไม่ประมาทและสติจะเป็นสิ่งที่เราจะกำหนดไว้ให้ดีเลยคุณต้องเอาคอนออกมาคอนไม้เข้าใจไหมคอนไม
1: ้เจ้าค่ะ
0: ระวังให้ดีเลยอย่าให้มันคือถ้ามันแลบลิ้นมาคุณต้องพัวมันทันที
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าให้มันเพิ่งไปโดนข้าวเลยแค่แลบลิ้นเราพัวมันทันทีหมายความว่าจิตเรามันถ้าเริ่มกระดิกไปทางคิดไม่ดีปุ๊บคุณต้องตบมันเลยตบมันนี่คือกลับมานึกถึงพุทโธตบมันเลยกลับมานึกถึงพระพุทธเจ้าตบมันเลยกลับมานึกถึงสิ่งของเราเข้าใจไหมตั้งสติไปเลยเพราะไอ้จังหวะที่เราคิดลบไปแล้วเนี่ยบางทีเราเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้แบบว่าความคิดมันเป็นสตอรี่ใหญ่แล้วมันเป็นสตอรี่แล้วอันนี้คือเยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนมันเริ่มมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยถอยย้อนไปนี้มันไปพลาดตรงไหนแสดงว่าตอนนี้วัวเหมือนมันแลบลิ้นออกแล้วมันก็ฟาดกินจนหมดไปแถวนึงแล้วเฮ้ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องย้อนมาดูนี้มันแลบลิ้นตอนไหนเอาใหม่แล้วพอระลึกได้เมื่อไหร่คืออันนี้มันไม่มีถูกมันไม่ใช่ว่าเราพลาดแล้วเราจะพลาดเลยนะคุณใจมันหมายความว่าพอเรามาสังเกตว่าเราพลาดเป็นเมื่อไหร่มาไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขไม่ได้นะเพราะครั้งต่อไปแค่เรามาเพิ่งรู้ตัวเอาฉันเพิ่งรู้ตัวมามันหมดไปแถวหนึ่งแล้วข้าวอย่างเงี้ยนะหรือมันรู้ตัวมันเป็นสตอรี่เยอะแยะอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจนฉันจะผมหงอกแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยนะเรามานึกได้เมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติคุณมาทันทีเพราะว่าเปรียบเทียบกับจังหวะที่เมื่อกี้เรายังไม่รู้สมมติเมื่อกี้เรายังไม่รู้เราเพลินอยู่มันก็บวกมาเรื่อยๆบวกมาเรื่อยๆแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บมันหยุดทันทีรู้ตัวปุ๊บสตอรี่นั้นเบรกทันทีคุณรู้ว่าบวมไปกินข้าวเขาแถวนึงแล้วพอเรารู้เฮ้ยอย่ากินดิพัวทันทีอันนั้นคือมันหยุดทันทีแล้วเราก็หยุดตรงนั้นแหละสติเรามีกำลังขึ้นทันทีเลยนี่ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพอเรารู้ตัวเฮ้ยฉันคิดชั่วไปแล้วรู้ตัวนั่นคือดีแล้วใช่ไหมแต่พอเราโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้คุณแยกแล้วก ลายเป็นมีนิวรณ์มาแทรกพอรู้ตัวปุ๊บเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยสติมานี่คือดีแล้วสติเราจะมีพลังขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วเพลินไปอีกเดี๋ยวเรารู้ตัวอีกเหมือนกับเป็นน้ำสองหยดที่สะสมแล้วมันดีแล
1: ้
0: วแต่พอเราคิดโอ้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ละน้ำหายไปละมันกลายเป็นย่อหย่อนไปไอ้ที่เราระลึกได้เมื่อกี้กลายเป็นไม่มีค่าอะไรเพราะเราเดินมีความคิดในทางอกุศลเพิ่มเข้าไปอีกเพราะกิเลสเอาเราสองทางเสมอหนึ่งให้เราเพลินหรือไม่ก็ให้เราคิดน้อยเนื้อต่ำใจหนึ่งก็จะมีกำลังอยู่กับเราเพราะเรานึกได้หน่อยหนึ่งปุ๊บมันก็เอาความระลึกได้สติของเรานั้นไปอีกให้เราเพลินไปอีกทางหนึ่งว่าโอ้ทำไมฉันคิดอย่างนี้แล้วสติหายเลยเพราะคุณเพลินไปตามความที่ไม่ดีของตัวเองเราต้องหยุดตรงนี้ได้พอเราระลึกได้เมื่อไหร่นั่นคือดีแล้วเราต่อมาอีกเราระลึกอีกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้นะเราก็จะมีทางที่ไปได้เราก็จะมีแนวที่ไปได้แล้วเราจะหยุดความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นได้แล้วความที่ว่าผู้ฟังท่านที่ถามมาเนี่ยแสดงว่าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีตรงนั้นมันหยุดแล้วนะ

0: เพราะนั้นเราใช้วิตกในวิตกะคือความคิดที่เรานึกน้อมไปคิดเพื่อจะมากำจัดเจ้าสังกัปปะคือความที่เป็นมิจฉาสังกัปปะเนี้ยกำจัดออกไปได้โดยการคิดที่เราระลึกได้มีสติ
1: เรา
0: ไปทำได้นี่เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับแง่คิดแล้วก็คำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรณิธิปัญญาภาวนาอย่างมากเต็มอิ่มเลยนะเจ้าคะแล้วก็ฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่ตั้งใจรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆทำความเข้าใจในชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีลู่ทางหรือว่าเห็นทางตามที่พระอาจารย์แนะนำแล้วว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดด้านลบเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรอันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคงจะต้องโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยละเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เยี่ยมพานเยี่ยมพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
7: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
8: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
1: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ e-sport NPRU e-sport มัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันกล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึงเวลา 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี
1: ้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official at BMTA Website www.bmta.co.th หรือ Application ขอสมกพร้อมบวกริมประสบภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช่นเคยออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะครับทั้ง FM 92.5 MHz AM ทั้ง2คลื่น819891รวมถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศนี่เยอะมากนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังออนแอร์ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นอีกรอบนึงนะคะที่เรามาเจอกันก็นานๆ
1: นานมากนานมากแล้วครับ
0: นานมากเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวนะคะจะบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยพลาดไม่ได้แล้วก็ยังมีช่วงตีคล้องร้องข่าวด้วย
1: ครับผม
0: ก็จะเป็นน่าจะเป็นคุณพี
1: ครับใครเป็นแฟนของตีคล้องร้องข่าวก็มีอยู่2ท่านที่เป็นขาประจำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังทางนี้แหละข
0: ่
1: าวยามเช้ากันก็มาติดตามกันวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่สำคัญก็มาติดตามกันเดี๋ยว
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงแรกนี่เราไปคุยข่าวทั่วไปกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่นี่พี่กบโปรยให้แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ
0: ใช่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามีทีมงานด้วยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: คุ
0: ณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้แล้วก็ยังมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีม Facebook Live ค่ะไลฟ์สดให้เราได้เห็นหน้าค่าตานะคะผู้ที่ดำเนินรายการแล้วก็บรรยากาศในห้องส่งเป็นยังไงก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ในเช้านี
1: ้
0: กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะเราจะขึ้นที่ช่องอีกช่องหนึ่งช่องบ้านดำส่วนตัวนะคะเข้าไปติดตามได้กบโอวบค่ะ
1: ชื่อน่ารักมากเลยนะครับเช
0: ื่
1: อว
0: ่
1: าม
0: ี
1: ก็เชื่อว่ามีแฟนของพี่กบเนี่ยคอยติดตามอยู่แล้วนะครับช่วงเช้าๆนะครับก
0: ็
1: เสียงใสๆพี่กบนี่ก็มีมาตรฐานกันจัดสูงอยู่แล้วแหละนะครับก็มีคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็อวยกันไปอวยกันมานะฮะ
0: ถูกต้องค่ะไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้สภาพอากาศโดยรวมแล้วเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าอยู่ค่ะคุณเฟิร์ส
1: ครับผมเอาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เลย26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาในผ่านมา10นาทีนะครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอันนี้พูดถึงเรื่องของฝนก่อนที่ผม

0: ก่อนส่วนภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับอันนี้2ภาคแล้วนะที่ฝนตกหนักภาคกลางก็ใช่ย่อยครับ 60% ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกนี่มีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้พี่น้องชาวกทมก็ให้ติดตามกันให้ดีวันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยออกจากบ้านกันเท่าไหร
1: ่
0: นะครับก็ฝนนี่ไปเลยครับ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนภาคใต้ไปที่ฝั่งอันดามันวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับชาวเรือก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในการเดินเรือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยกว่าเพื่อนวันนี้นะ40% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะ70 60แล้วก็40นะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ก็จะออกไปไหนก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเตรียมร่มหรือว่าขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยถนนมันอาจจะลื่นได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะใครเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าก็ร่วมจัดรายการนะคะสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะน้องเฟิร์สก็บอกแล้วว่าสภาพอากาศวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยค่ะส่วนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพิสุทธิ์คนโชคใช่เข้ามาเยอะแล้วนะคะแล้วก็วัดเผาเครื่องอันนี้เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะ
0: ขอบคุณอย่างสูงเลยคร
1: ับ ใช่ค่ะขอบคุณคุณเพ็ญพิชานะคะแล้วก็คุณพิสุทธิ์คุณรจนาน้องชาตรีค่ะเข้ามาแล้วนะคะคุณคำล่าคุณวรรณชัยคุณอเนกหลายๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะ มาดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำท่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าปภ.ก็แจ้งมานะคะบอกว่า61จังหวัดของไทยเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะในวันช่วงวันนี้ล่ะค่ะไปจนถึง30กรกฎาคมนี้ซึ่งทางด้านของปภ.เองก็บอกว่าจากการไปติดตามสภาพอากาศนะคะแล้วก็การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้เนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึง30กรกฎาคมนี้ไทยเราเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ซึ่งจะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของแรงๆหน่อยก็จะเป็นดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะ61จังหวัดด้วยกันค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ทางด้านของปภ.ก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงปภ.ในพื้นที่จังหวัดด้วยนะคะก็จัดเตรียมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จัดทีมปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะสาธารณภัยที่จะเข้าไปประจำที่พื้นที่เสี่ยงในการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกถ้ำนะคะถ้ำลอดซึ่งถ้าหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงค่ะก็จะมีการออกประกาศเตือนแล้วก็ติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเรือโดยเฉพาะเรือโดยสารนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นมาเนี่ยห้ามเดินเรือเด็ดขาดค่ะก็ต้องฟังประกาศจากทางการด้วยนะคะพร้อมนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้สามารถแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่เรารักได้หรือรู้จักเพื่อนฝูงหรืออยู่ในพื้นที่ที่อันตรายหรือเสี่ยงภัยก็สามารถส่งข้อมูลชุดนี้ให้กับคนเหล่านั้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามันเกิดเหตุมันเร็วนะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเราก็เร็วกว่าเพราะเรามีการแจ้งเตือนกันก่อนรู้ก่อนนะครับแล้วก็มาพูดคุยในรายการมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันไปที่เรื่องของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องชาวภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีนั้นก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมี ีทีมคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยลงพื้นที่โดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหอกระจายข่าวและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นนะครับภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะเป็นการเขาเรียกว่าไปดูงานนะครับในพื้นที่จริงๆซึ่งก็มีด็อกเตอร์นันทวันเรืองอารามรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนพร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลข้าราชการพนักงานให้การต้อนรับแล้วก็นำไปลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก็ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งก็ครอบคลุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงนี่เลยที่สำคัญก็คือหอกระจายข่าวและก็สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การสื่อสารในภาวะปกติและก็ภาวะฉุกเฉินด้วยตลอดจนการสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และก็ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดรวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีกด้วยโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงอีกด้วยซึ่งนี่ก็คือธีมหลักนะครับของกรมประชาสัมพันธ์หลายๆสื่อที่คุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามเนี่ยเราเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาและก็ถูกต้องบนพื้นฐานของความถูกต้องดังนั้นเชื่อถือได้เลยนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์เองยังมีอีกบทบาทหลายๆ บทบาทนะคะบนเวทีของการทำงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนหรือว่าการฟื้นฟูเรื่องของสารานุกรมไทยด้วยค่ะกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้ไปจับมือกับมูลนิธิสารานุกรมไทยนะคะมีการประกาศผลรางวัลสารานุกรมเจนเซตค่ะดึงพลังคนรุ่นใหม่นะคะพลิกตำราเรียกได้ว่าสู่คลิปสั้นติ๊กนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อสารความรู้สารานุกรมไทยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางตีของร้องข่าวเนี่ยเขาจะมาสรุปอีกทีนะคะขยายประเด็นอีกทีส่วนในวันนี้นะคะก็ต้องไปขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวนครศรีธรรมราชทางบ้านคุณเลยนะใกล้ๆบ้านคุณ
0: ใกล
1: ้ๆกันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานใช่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ออกมาเชิญชวนเหมือนกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของเทศกาลวันสำคัญที่จะมาถึงก็คือ 28-30 กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาเชิญชวนค่ะอยากจะให้ทุกคนนั้นไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศรับสมัครมาแล้วแต่ว่าเราจะร่วมกันนะคะน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพัฒนาจิตใจแล้วก็สร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะก็อยู่ในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางตีของร้องข่าวเนี่ยขยายความอีกทีนะคะพอพูดถึงสิ่งสำคัญในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยที่เราเกริ่นไว้ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แล้วแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะซึ่งถือว่
0: า
1: คนไทยเนี่ยก็คือศาสนาของเราคือศาสนาพุทธแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีคนแค่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นประเทศไทยเป็นอิสระในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่ว่าให้อยู่ด้วยกันเป็นแบบพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคริสต์นะคะหรือว่าศาสนาอื่นๆก็ตามซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะในเวลา 15:03 ตามเวลาประเทศไทยนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะก็มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นของประเทศไทยนี่แหละค่ะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ประกาศผลนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีค่ะไทยเองเนี่ยทุ่มเทงานอย่างหนักค่ะในการที่จะผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8นะคะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญในส่วนของการสร้างรายได้ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะคะเด
0: ี๋
1: ยวให้คุณเฟิร์สเล่าต่อค่ะ
0: ครับผมอ้าวมาที่รายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับพระมหาธาตุที่พี่กบเล่าให้ฟังนี่นะครับมีความสำคัญนะครับต่อจิตใจของชาวพุทธอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ด้วยนะครับเป็นภาพสะท้อนของอารยธรรมที่หลอมรวมศรัทธาและก็วัฒนธรรมเอเชียไว้ที่เดียวกันซึ่งยูเนสโกเนี่ยเขายกย่องทั้งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานและก็พุทธเถรวาทที่เชื่อมโยงกับลัทธนาวาชวาสลังกาและก็มอญด้วยนะครับรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตผ่านประเพณีศิลปะและก็วรรณกรรมฉันไม่ว่าจะเป็นมโนราตำนานท้องถิ่นนี่ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับแต่ก็เป็นการรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมที่คงยังหายใจอยู่นะครับแล้วก็มีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราคนไทยทุกคนไม่ว่าจะภาคเหนืออีสานกลางใต้มีความภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะที่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหารมหาวิหารเมื่อวานนี้ขออภัยนะครับได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพนะครับในช่วงที่มีการประกาศผลซึ่งพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสวัดเนี่ยก็คือพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีก็ลั่นคล้องชัยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชของนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมฉลองด้วยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ต่างรวมกันกล่าวสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจนะครับมีการแสดงรำมโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวซึ่งเมื่อวานนี้บริเวณที่ผมกล่าวถึงลานโพเนี่ยโอ้โหคึกคักมากทั้งสื่อโซเชียลก็ไปทำข่าวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แหละนะก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องของศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีมรดกโลกเพิ่มขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกลำดับหนึ่งนะคะ
0: ลำดับที่9แล้ว
1: ลำดับที่9อุ้ยเลขมงคลด้วยนะ
0: เลขมงคลด้วย
1: เลข9
0: เอาอีกแล้วชวนกันไปเรื่องเลขอีกแล้วนะครับ
1: พูดถึงเรื่องของการไปเที่ยววัดนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายเลยนะคุณเฟิร์สไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงวิถีพื้นถิ่นหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอันนี้ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมอีกหนึ่งท่องเที่ยวนะคะที่หลายคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็คือความสวยงามของไทยแล้วก็เสน่ห์ของเมืองไทยที่มีทั้งอาหารการกินก็ดีนะราคาถูกราคาประหยัดผลไม้ก็เยอะนะคะราคาก็ดี
0: ที่สำคัญนี่เราคือสยามเมืองยิ้มนะครับ
1: ถูกต้องค่ะสังเกตไหมว่าไปที่ไหนคนไทยอ่ะ
0: มีมิตรภาพ
1: พูดได้ไม่ได้ภาษาไหนฉันยิ้มไปก่อน
0: มี
1: ชายไปก่อนครึ่งแล้วพอพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวค่ะมีกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลอีกแล้ว
0: ก็ช่วงค่ำของประมาณเย็นวันศุกร
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเอาพี่กบเป็นยังไงมั่ง
1: ค่ะเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้าใครที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพอยู่แล้วนะคะว่าหลายคนคนไทยเนี่ยพอเห็นปุ๊บเห็นข่าวคลิปตอนแรกนะก็ไม่โอเคเลยนะคือพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะแบบคือเวลาเราไปประเทศไหนนะทุกประเทศเนี่ยมีธรรมเนียมเหมือนกันแหละท
0: ุ
1: กประเทศเนี่ยไม่ได้เหมาอันนี้แค่เฉพาะกลุ่มบางคนนะคะ
0: ก็มีวัฒนธรรมประจำประเทศนั้นๆนะคร
1: ับ
0: ของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: เป็นสากลนะเอาทีนี้พี่กบพอพี่กบพูดถึงตรงเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปที่พูดถึงตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามนะครับก็ดูแล้วก็คิดว่าก็เหมือนในรถไฟฟ้าทั่วไปแต่รู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงภาษาไทยที่พูดคุยกันก็เราปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเป็นยังไงพี่กบ
1: ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้านะคะเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาอันนี้เป็นเรื่องที่พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ตามข่าวแต่ว่าตามตรงคลิปที่เขาไปขอโทษแล้ว เขาขอโทษแล้วก็คือยกมือไหว้ขอโทษคนไทยน้อมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยเขามีการออกแถลงการพร้อมกับคลิปวิดีโอที่ตัวแทนกลุ่มชาวต่างชาติก็คือชาวอิตาลีนี่แหละที่เป็นกลุ่มเยาวชนคือเขามาโครงการทัศนศึกษา
0: เขามาโครงการทัศนศึกษามาเรียนรู้วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นก็คือ ของประเทศไทยเราซึ่งมีชื่ออยู่แล้วเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามนะครับเขาก็มุ่งมาที่ประเทศไทยเลยนะครับถ้าสังเกตที่พี่กบพูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนนะครับ
1: ย
0: ังเป็นเยาวชนนะครับแต่ก็ด้วยความที่อาจจะตื่นเต้นคึกขนองแล้วก็ไม่เคยเห็นบ้านเมืองเราก็อาจจะพูดจาส่งเสียงดังกันสักนิดหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ว่าเสียงดังเนี่ยบังเอิญว่ามันเกินลิมิตนะครับเกินข้อจำกัดที่ควรจะอยู่การร่วมกันในพื้นที่สาธารณะนะครับก็จึงมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าคอยถักเตือนนิดหนึ่งว่าอ๋อตอนนี้น้องๆคะตอนนี้รถเนี่ยอยู่ในพื้นที่พูดกันเบาๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอะไรจะเกรงว่าจะไปรบกวนคนอื่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการที่น้องๆเยาวชนจากอิตาลีเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็สวนกลับด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะเป็นคำพูดที่หยาบคายนะครับเป็นคำพูดที่หยาบคายแล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
1: ่
0: กับการที่เราพูดคุยกันดีๆนะครับอันนี้จึงเป็นดราม่าก็คือเริ่มเป็นบทละครน้ำเน่าหรือละครที่แบบว่าเป็นหนังชีวิตละทีนี้มันก็เรื่องยาวขึ้นพอยาวขึ้นก็เริ่มมีการโต้ตอบในคำพูดกันนะครับก็เป็นคำพูดโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ก็ค่อนข้างจะหยาบคายขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปนี้ก็หยุดลงนะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวเยาวชนกลุ่มนี้ลงจากรถไปนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือตอนที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับก็คือแทนที่คนไทยจะอยู่ด้วยกันจะช่วยน้องคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็กล้าหาญพอที่จะปกป้องสิทธิของคนไทย
1: ชื่นชมนะครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์ก็ลงเอยด้วยความเรียบร้อยนะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาที่พี่กบเล่าให้ฟังว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับต้องทำหนังสือนะครับขอโทษวัฒนธรรมไทยคนไทยด้วยว่าเกิดเหตุคนของเขาเนี่ยมาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเหมาะควรในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งคนไทยนะไม่ได้เป็นคนที่แบบจะไปโกรธอะไรง่ายๆนะครับ
1: เรา
0: เป็นคนมีน้ำใจให้อภัยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสำนึกผิดเขาคิดว่าเขาทำไม่ถูกต้
1: อง
0: ก็เป็นที่มาที่พี่กบเล่าให้ฟังว่าก็มาขอโทษลงคลิปไหว้ก็สวยด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแทนหนึ่งในเยาวชนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็มาขอโทษรวมถึงครูบาอาจารย์ของเขาในคนที่ควบคุมมาในมาขอโทษในคลิปเหมือนที่เราเห็นกันซ
1: ึ่
0: งทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีนะแต่ว่าขอให้อย่าให้เกิดอย่างนี้บ่อย
1: ๆ
0: นะคร
1: ับ
0: เพราะเราไม่ได้เป็นคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะไปก้าวร้าวใครนะครับฝากเตือนกันได้แล้วก็คุยกันได้ดีนะพี่กบเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งในแถลงการเนี่ย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เขาระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนที่คุณเฟิร์สเล่านะคะก็ขอประณามอย่างถึงที่สุดเหมือนกันต
0: ่
1: อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขออภัยอย่างสุดซึ้งค่ะต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์นี้ชาวอิตาลีเนี่ยตระหนักแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยนั้นยึดถือในเรื่องของการเคารพผู้อื่นและก็ความสุภาพหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวซึ่งนี้ถือว่าเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีเนี่ยให้ความสำคัญและก็ยึดมั่นเช่นเดียวกันค่ะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ไม่อาจถือว่าเป็นตัวแทนค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันด้วยมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันนี้เป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยแล้วก็อิตาลีด้วยค่ะในขณะที่คลิปวิดีโอก็มีบุคคลปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ก็คือ4คนที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นเยาวชนที่คุณเฟิร์สได้เล่าให้ฟัง
0: หนึ่งคน
1: ใช่ค่ะก็ยกมือไหว้ค่ะขอโทษไหว้สวยด้วยเหมือนที่คุณบอกใช่ไหมยกโทษยกมือไหว้ขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได
0: ้
1: ขอโทษที่ล่วงเกินวัฒนธรรมไทยแล้วก็คนไทยทุกคนทั้งประเทศด้วย
0: ครับก็สุดท้ายก็เรื่องก็จบด้วยดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ติดตามข่าวนี้กันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอย่าให้ทัวร์ไทยต้องไปลงที่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นรองใครในโลกนี้ถ้าเรื่องทัวร
1: ์
0: ในโซเชียลมีเดียนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยนะครับที่เป็นเรื่องเอ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องสามัคคีกันแหละนะครับก็ร่วมกันให้ เรื่องราวมันจบลงได้ด้วยดีส่วนคดีความต่อไปจากผู้ที่ถูกกล่าวหาหมายถึงโดนกล่าวหาคำไม่สุภาพเขาจะไปแจ้งความร้องทุกข์หรือยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไปนะครับก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่กรรมนะครับการกระทำของแต่ละบุคคลเรื่องนี้ก็ถือว่าจบสวยนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วเอาตอนนี้6:30 นเป็นไงต่อครับพี่กบครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000 คนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับ และให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทครับเอกนิติย้ำพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วล่ะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั้นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตครับซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวทั้งหมดครับก็มีเป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเอกนิติแจงปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่อยู่ที่ข้อมูลไม่อัปเดตต้องการช่วยคนให้ตรงเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ2ล้าน3แสนคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับ หน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่า

กิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ20ถึง60ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองล่ะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีมีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มส่งกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีมีการลักลอบขนสายไฟ200-300กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วล่ะก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ3ล้าน5หมื่นบาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน2ล้าน5หมื่นบาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2568
2ครับ

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14ล้านบาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9ล้านบาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2568 3ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่าอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับและป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทย
พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายสามสามนาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนครับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับมีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

0: 6:55 นะคะเรามาอัปเดตเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะความเข้มข้นนะคะของข่าวเนี่ยมาอยู่ตอนท้ายเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับ
1: เฟิร์สคือพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกข่าวที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วก็เราอยากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับรู้เหมือนเราเนี่ยแหละถึงแม้เราอยู่ส่วนกลางนะครับแต่ก็อยากให้ข่าวสารเนี่ยไปทั่วถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับก็จะมีข่าวทุกช่วงที่สำคัญตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับอย่าเสียเวลากันเลยนะมาที่ข่าวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอยู่โดยเฉพาะช่วงที่มีการเขาเรียกว่าปะทะกันโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาใช้อาวุธนะครับอาวุธสงครามเนี่ยยิงถล่มมาให้เขาเรียกเกิดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพลเรือนโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันปตท.ซึ่งนะครับทำให้เกิดการสูญเสียเยอะนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็มีเรื่องของการเข้ามาขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่ง
0: มาย
1: ื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วก็มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มีการชี้แจงกรณีที่เจ้าของปั๊มปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อติดตามการขอรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์กัมพูชายิงจรวด BM-21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและก็ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นั่นเองนะครับจากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้ยืนยันว่าได้ดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนและก็ความเสียหายแล้วก็รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการซึ่งเรื่องนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกในฐานะโฆษกอะไรนะทำเนียบรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่

0: บริการได้แล้วตั้งแต่1พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วส่วนผู้เสียชีวิตจำนวน7รายค่ะได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วค่ะรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายก็ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนค่ะรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนกว่าบาทค่ะโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละแสนบาทจนถึง800,000บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานค่ะ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกแล้วว่าเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดลองราชการนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพรวมถึงมาตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: 6:59 น.ผู้ประกาศรออยู่แล้วครับพี่กบครับ
0: ช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนนะคะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์